สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมวันเสาร์เบาใจเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้มาร่วมการพักกายพักใจและสั่งสมบุญกุศลร่วมกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการทำทานรักษาศีลและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกฝนการหยุดใจให้นิ่งสงบและปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆเพื่อกลับมารับรู้ถึงความสุขที่แท้จริงภายในใจตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอกจากนี้ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อนำข้อคิดและหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวอย่างมีความสุขซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและความเบิกบานใจของผู้มีบุญทุกท่านพร้อมทั้งได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกประทับใจและมีความสุขมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันเสาร์เบาใจเพราะนอกจากจะได้พักผ่อนทางร่างกายแล้วยังได้มาเติมพลังใจให้ใสสะอาดด้วยสมาธิทำให้จิตใจสงบและพร้อมที่จะกลับไปทำหน้าที่การงานและการดูแลครอบครัวอย่างมีสติมากขึ้นและตั้งใจว่าจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชันเพื่อเชื่อมใจชาวท้องถิ่นทั่วภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาได้มารวมพลังนั่งสมาธิใต้แสงจันทร์เต็มดวงกันค่ะแผนกเผยแผ่ธรรมะชาวท้องถิ่น Peace Point Meditation ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เชิญชวนชาวท้องถิ่นมาร่วมฝึกสมาธิในคืนพระจันทร์เต็มดวงพร้อมเชื่อมโยงการปฏิบัติธรรมกับวัดพระธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาและแคนาดาโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมทั้งในรูปแบบออนไลน์และเดินทางมาปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเพื่อร่วมกันพัฒนาจิตใจฝึกใจให้สงบนิ่งและสร้างสันติสุขภายในใจไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้โดยได้รับความเมตตาจากพระนิโคลัสทานิสโรด็อกเตอร์เป็นประธานสงฆ์ส่วนพระอาจารย์แดเนียลธรรมราโกได้เมตตาแสดงธรรมและนำปฏิบัติธรรมออนไลน์จากวัดพระธรรมกายในโอกาสนี้พระอาจารย์และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันจุดประทีปพร้อมทั้งเขียนคำอธิษฐานจิตและนำคำอธิษฐานมารวมไว้ด้วยกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งแสงสว่างภายในใจและการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวในการขยายสันติภาพสู่สังคมโลกบรรยากาศตลอดการปฏิบัติธรรมเต็มไปด้วยความสงบผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างนั่งสมาธิอย่างตั้งใจพร้อมแบ่งปันความประทับใจหลังจบกิจกรรมโดยหลายท่านกล่าวว่ารู้สึกถึงพลังของการนั่งสมาธิเป็นหมู่คณะได้สัมผัสความผ่อนคลายความสงบและความสุขภายในบางท่านรู้สึกเบาสบายโปร่งโล่งและกว้างบางท่านมีประสบการณ์เห็นแสงสว่างภายในขณะที่อีกหลายท่านรู้สึกยินดีที่ได้พบผู้ที่มีความสนใจในการฝึกสมาธิเช่นเดียวกันและปลาบปลื้มที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรวมพลังนั่งสมาธิร่วมกับเพื่อนๆและพระอาจารย์จากทุกวัดในภาคพื้นอเมริกาในครั้งนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมFull Moon Meditation

ันเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากความวุ่นวายในชีวิตประจำวันมาแสวงหาสันติสุขภายในร่วมกันในคืนวันเพ็ญท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและร่มเย็นค่ะกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการยืดเส้นและผ่อนคลายร่างกายอย่างเบาๆเพื่อคลายความตึงเครียดและสร้างความรู้สึกผ่อนคลายทั้งกายและใจก่อนเข้าสู่การปฏิบัติธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์โสพลปัญญาโสภโนได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติธรรมอย่างเรียบง่ายช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่อยๆนำใจกลับเข้าสู่ภายในและปล่อยใจให้สงบนิ่งอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อใจค่อยๆสงบลงบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความเงียบความผ่อนคลายและความสงบผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้วางความคิดและความกังวลจากชีวิตประจำวันลงชั่วขณะและสัมผัสถึงความปลอดโปร่งความเบาสบายและความสุขภายในนับเป็นช่วงเวลาแห่งความนิ่งสงบร่วมกันทำให้ค่ำคืนนี้อบอุ่นและมีแต่ความประทับใจค่ะสำหรับกิจกรรม Full Moon Meditation ในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายในระดับสากลเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นทุกเชื้อชาติศาสนาและทุกช่วงวัยได้เข้าถึงประโยชน์ของการทำสมาธิซึ่งช่วยลดความเครียดเพิ่มพลังบวกในการดำเนินชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสันติภาพโลกผ่านการสร้างสันติสุขภายในใจของทุกคนค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739 ล้าน 109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีโสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTubeข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือบุญซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาสทำความดีได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม

และบรรลุถึงความรู้แจ้งอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์ทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยบุญที่สั่งสมเอาไว้ทั้งสิ้นดังนั้นในชีวิตนี้ควรจะรีบประพฤติธรรมเก็บเกี่ยวบุญกุศลแก่ตนเองให้มากที่สุดนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายชาดกว่าบุคคลให้ทานไม่ได้โดยเหตุสองอย่างคือความตระหนี่หนึ่งความประมาทหนึ่งบัณฑิตผู้รู้แจ้งเมื่อต้องการบุญพึงให้ทานแท้คนผู้ตระหนี่ก็กลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวความอดอยากทั้งข้าวน้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงครอบงำมนทินกำจัดความตระหนี่เสียแล้วพึงให้ทานเถิดเพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อจะสร้างบารมีท่านก็จะคำนึงถึงทานบารมีก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะทานบารมีนั้นจะส่งผลให้มีโภคทรัพย์สมบัติอำนวยความสะดวกสบายให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งบารมีทั้ง30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านเคยสอนเอาไว้เสมอว่าทานบารมีนี้อย่าได้ขาดถ้าหากขาดทานบารมีแล้วจะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกตัวท่านเองก็ได้สร้างทานบารมีมาตั้งแต่บวชเมื่อบวชใหม่ๆก็ออกบิณฑบาตท่านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหวานคาวไม่ค่อยจะมีคนมาใส่บาตรกับท่านแต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาตไปตามปกติถึง3วันวันที่3ก็ได้ข้าวมาปั้นหนึ่งกับกล้วยผลหนึ่งกลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือขบฉันพอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซทีเดียวท่านก็คิดในใจว่ามันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิวจึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่งให้ข้าวไปครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วท่านก็อธิษฐานจิตในวันนี้เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิวสุนัขแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดแห่งความหิวที่สุดต่อที่สุดมาเจอกันเราจึงได้สร้างมหาทานบารมีขออนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลยและด้วยอนุภาพแห่งมหาทานบารมีในคราวนั้นเพียงแค่ข้าวครึ่งปั้นกับกล้วยครึ่งผลทำให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัย4ได้บำรุงเลี้ยงภิกษุสามเณรถึงวันละ500รูปเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำบ่อยๆว่าจะทำบารมีอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมีเพราะทานบารมีนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท์ท่านได้ชี้ให้ดูเด็กขอทานคนหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเด็กขอทานที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ผอมโซน่าเกลียดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่น

ก่อนซึ่งมีสมบัติมากแต่ว่าเป็นคนตระหนี่ได้สั่งห้ามบุตรหลานทุกคนไม่ให้บริจาคทานให้หวงแหนทรัพย์เอาไว้เพราะกลัวทรัพย์จะหมดไปแล้วก็ได้ฝังทรัพย์ไว้ห้าแห่งเมื่อละโลกไปแล้วความตระหนี่ที่เข้าไปครอบงำอยู่ในจิตใจหุ่มห่อเห็นจำคิดรู้อยู่ในกลางกายละเอียดของอานันทเศรษฐีก็ดึงดูดให้มาเกิดในตระกูลของคนจันทานฐานะยากจนหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาก็ทำให้มารดาเดือดร้อนไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ขอไม่ได้พอคลอดออกมาวันไหนที่พ่อแม่พาเข้าไปขอทานด้วยวันนั้นก็ขอไม่ได้อีกเหมือนกันจากเดิมที่จนอยู่แล้วกระแสความตระหนี่ของลูกยิ่งส่งผลให้เป็นคนจนหนักเข้าไปอีกพ่อแม่จึงปรึกษากันว่าทำไมแต่ก่อนเราขอทานได้ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็มีคนเมตตาสงสารให้อาหารมาพอยังชีพได้แต่พอลูกคนนี้เกิดมาไปที่ไหนก็อัตคัดตลอดเวลาแต่ก็ยังอดทนเลี้ยงดูลูกเรื่อยมาจนกระทั่งลูกเติบโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จึงให้แยกทางออกไปขอทานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองลูกก็เลยต้องตะเกียกตะกายไปขอทานเลี้ยงชีพแม้จะไปทางไหนก็ตามก็ไม่ค่อยได้อาหารเพราะกระแสแห่งความตระหนี่ที่ซ้อนอยู่ในกลางกายนั่นแหละผลักดันสมบัติและดึงดูดวิบัติเข้าหาตัวตลอดเวลากระแสแห่งความตระหนี่นะจ๊ะถ้ามองไปตรงกลางด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายเราก็จะเห็นว่ามันเป็นดวงสีดำๆเรียกว่ากันหะธรรมธรรมดำครอบงำอยู่ครอบงำบังคับในเห็นจำคิดรู้ให้เกิดความหวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และให้เกิดความโลภมันบังคับกันอยู่ในกลางกายซึ่งจะดูดวิบัติเข้ามาแล้วก็ผลักสมบัติออกไปใครมีความตระหนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อลูกขอทานอดีตอานันตเศรษฐีตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองไปจนถึงบ้านเก่าของตัวเกิดระลึกชาติได้ว่าเราเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเห็นหลานชายกำลังเดินเล่นอยู่ก็จำเรื่องราวในอดีตของตัวได้อย่างแม่นยำในที่สุดก็เดินเข้าไปในบ้านนั้นหลานชายของตัวเองแท้ๆพอเห็นเด็กขอทานหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดน่ากลัวมากก็ร้องไห้ไปบอกพ่อพ่อคือมูลสิริเศรษฐีซึ่งก็เป็นลูกชายของอานันทเศรษฐีนั่นเองมาเห็นเด็กขอทานเข้าก็ไม่รู้จักเพราะจำอดีตพ่อของตัวไม่ได้จึงจับโยนออกมาข้างนอกไม่ให้เข้าบ้านพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เสด็จไปถึงตรัสให้ลูกชายของอนันตเศรษฐีทราบว่านี่คือพ่อของตัวในอดีตชาติลูกชายของอนันตเศรษฐีก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแล้วข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเขาจำที่ฝังสมบัติได้ในที่สุดก็พาไปชี้ที่ฝังสมบัติได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นความตระหนี่นั้นไม่ดีเลยเพราะจะนำให้เรามาเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจใครที่ชาตินี้ลำบากก็ตั้งใจขยันทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีวะอย่างเต็มกำลังมีทรัพย์แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำบุญอีกส่วนเพื่อยังชีพทำทั้งงานทำทั้งบุญควบคู่กันไปแล้วชีวิตเราก็จะประสบความเจริญรุ่งเรือง

เพราะบุญที่เราทำนี้จะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติเข้ามาหาบุญที่อยู่กลางตัวนี้สำคัญนะจ๊ะนึกถึงเรื่อยๆจะทำให้เราสมปรารถนาเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะบุญนี้แหละฉะนั้นให้หมั่นสั่งสมบุญให้ดีนะจ๊ะแหล่งกำเนิดของบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดคือทำเฉยๆนิ่งๆเอาใจกลับมาอยู่กับตัวของเราให้มาอยู่นิ่งๆพอใจกลับเข้าสู่ที่ตั้งดังเดิมในปริมณฑลของใจก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวคือใจก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ในระดับที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกเป็นเพียงจุดเล็กๆเล็กเท่ากับปลายเข็มหรือขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันความบริสุทธิ์นี้ทำให้ใจของเรามีคุณภาพสิ่งที่เป็นมลทินของใจก็จะถูกขจัดหายไปและนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยใจจะโล่งโปร่งเบานุ่มนวลทีเดียวคล้ายกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใจจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทกับความบริสุทธิ์ชนิดนี้ใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดความบริสุทธิ์นั้นจะประกอบเกิดขึ้นเป็นกายที่มีลักษณะสวยงามมีทั้งความใสความบริสุทธิ์เพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสำเร็จอย่างบริบูรณ์กายที่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายให้ประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้เป็นนิสัยหัดปลดหัดปล่อยหัดวางภารกิจเครื่องกังวลต่างๆด้วยการทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆสักวันละ1หรือ2ชั่วโมงแล้วเราก็จะพบกับความสุขพบกับสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้จะได้มาด้วยวิธีการเดียวเท่านั้นคือการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยตัวของเราเองในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่176จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะอดที่จะสงสัยไม่ได้จึงเอ่ยถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตแล้วนี่ท่านจะพาพวกเราน่ะหนีไปทางไหนกันล่ะมโหสถจึงแจ้งว่าข้าพเจ้าได้เตรียมอุโมงค์ไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนได้เตรียมตัวให้พร้อมเถอะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วมโหสถจึงเดินนำเสด็จไปที่ทางเข้าประตูเข้าอุโมงค์ทันทีฝ่ายอาจารย์เสนกะพอเริ่มออกเดินเท่านั้นก็รีบถอดผ้าโพกศีรษะออกค่อยๆปลดผ้านุ่งออกแล้วบรรจงผูกใหม่ให้มั่นคงเพื่อจะเตรียมเดินลงอุโมงค์ถึงต้องเปลื้อง

มโหสถเห็นจึงยิ้มน้อยๆพลางกล่าวว่าท่านเสนกะท่านอย่าได้สำคัญผิดไปว่าอุโมงค์ของข้าพเจ้าน่ะแคบซะจนต้องยอบตัวคุกเข่าคลานเข้าไปเลยนะเพราะอุโมงค์นี้น่ะสูงถึง18ศอกเชียวนะประตูก็กว้างขวางภายในก็โออาหากท่านต้องการจะขี่ช้างไปก็เชิญจะขี่ม้าไปก็ตามสะดวกหรือท่านจะแต่งกายอย่างไรเนี่ยก็ตามใจเถอะแต่ขอให้เดินนำหน้าเท้าเธอไปก็แล้วกันว่าแล้วก็ให้อาจารย์เสนกะเดินนำหน้าพระราชาไปส่วนตนก็ตามเสด็จรังท้ายเพื่อทูลเตือนพระองค์ให้รีบเสด็จโดยเร็วที่สุดเพราะขณะนี้น่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่ชั่วคืนเดียวเท่านั้นหากพระองค์มัวแต่ทรงชักช้าน่ะเสียเวลาทอดพระเนตรอุโมงค์ซึ่งประดับประดาอย่างอลังการอยู่เกรงว่าจะไม่ทันการมโหสถต้องคอยทูลเตือนพระองค์อยู่เรื่อยๆว่าเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทรีบเสด็จเถอะพระเจ้าค่ะฝ่ายทหารของมโหสถที่คุมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์อยู่นั้นเมื่อทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชใกล้จะเสด็จมาถึงแล้วก็รีบทูลเชิญพระนางสลากเทวีพระนางนันทาเทวีพระปัญจาลจันทกุมารและพระนางปัญจาลจันทีออกจากอุโมงค์แล้วนำเสด็จเข้าสู่พระพลาที่ประทับซึ่งสร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาห่างจากพระนครแห่งใหม่ราว300เส้นเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาพร้อมกับมโหสถบัณฑิตก็ทรงทราบทันทีว่าแท้ที่จริงทหารเหล่านี้ก็คือคนของมโหส

ครั้นแล้วทุกพระองค์ก็พากันตกพระทัยกลัวต่างส่งพระสุรเสียงร้องดังสนั่นทั่วบริเวณแล้วจึงกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาในคืนนั้นเองพระเจ้าจุลนีก็เสด็จยกพลทั้ง18กองทัพไปตั้งค่ายอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเพราะทรงเกรงว่าพระเจ้าวิเทหราชจะเสด็จหนีกลับไปทางเดิมขณะนั้นราตรีเงียบสงัดเสียงคร่ำครวญของกษัตริย์ทั้ง4พระองค์

0: คาเทวีพระมเหสีของพระองค์เอง
1: พระเจ้าจุลนีทรงกระวนกระวายพระทัยมีพระประสงค์จะตรัสว่าพวกท่านจงฟังสินั่นน่ะเสียงพระนางนันทาเทวีใช่หรือไม่แต่แล้วก็ทรงยับยั้งพระทัยไว้มิได้ตรัสอะไรออกมาเพราะเกรงว่าเหล่าแม่ทัพในกองจะพากันเย้ยหยันว่าเห็นทีว่าพระองค์น่ะคงจะทรงห่วงใยพระมเหสีมากเกินไปกระมังจึงแว่วได้ยินเป็นเสียงของพระนางไปเนี่ย

ขอพระองค์ทรงรับพระราชกุมารีนี้ไว้ในฐานะพระอัครมเหสีของพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะครั้นเสร็จพิธีแล้วพระเจ้าวิเทหราชพร้อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็เสด็จลงสู่เรือพระที่นั่งซึ่งรอเทียบท่าอยู่แล้วส่วนข้าราชบริพารและไพร่พลที่ตามเสด็จมาก็ทยอยขึ้นเรือจำนวน300ลำที่มโหสถได้จัดเตรียมไว้ครั้นเห็นว่าพระเจ้าวิเทหราชประทับนั่งบนเรือพระที่นั่งเรียบร้อยแล้วก่อนจะปล่อยเรือทั้งหมดออกจากท่ามโหสถซึ่งยืนส่งเสด็จอยู่ริมฝั่งจึงได้ถือโอกาสกราบทูลสั่งความแด่พระเจ้าวิเทหราชว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์ใคร่ขอถวายอนุสาสแด่พระองค์สักอย่างหนึ่งขออย่าได้ทรงวินิจฉัยไปด้วยประการอื่นใดเลยพระเจ้าค่ะว่านับแต่นี้ไปเนี่ยขอให้พระองค์ทรงถือซะว่าพระเจ้าจุลนีและพระนางนันทาเทวีนั้นเป็นดุจพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์เองพระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระประยุรญาติใกล้ชิดของพระองค์เช่นไรเนี่ยก็ขอให้ทรงปฏิบัติต่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ดุจเดียวกันขอพระองค์อย่าได้ทรงดูเบาในข้อนี้เป็นอันขาดข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ทรงเคารพพระนางสลากเทวีเสมือนเป็นพระญาติผู้ใหญ่ทรงเอ็นดูพระปัญจาลจันทราชกุมารเสมือนเป็นพระญาติผู้น้อยและขอได้ทรงยกย่องพระนางปัญจาลจันทีไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีของพระองค์อย่าได้ทรงดูหมิ่นพระนางเลยพระเจ้าค่ะการที่มโหสถกราบทูลเช่นนี้เพราะเกรงว่าหากพระเจ้าวิเทหราชทรงกลิ้วพระเจ้าจุลนีขึ้นมาเมื่อใดพระองค์ก็จะสั่งให้สำเร็จโทษพระชนนีพระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าจุลนีซะส่วนพระนางนันทาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าจุลนีนั้นทรงมีพระสรีโฉมงดงามยิ่งนักหากพระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงอดพระทัยไว้ก็จะทรงขืนพระทัยพระนางด้วยการร่วมอภิรมย์กับพระนางซะก็เป็นได้ดังนั้นมโหสถจึงต้องขอให้พระเจ้าวิเทหราชทรงถือคำมั่นสัญญานี้อย่างหนักแน่นก็เพื่อความปลอดภัยของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์และเพื่อแผนการภายภาคหน้าสืบไปด้วยพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงให้ปฏิญญาตามคำทูลขอร้องขอมโหสถทุกอย่างส่วนว่ามโหสถจะมีแผนการอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้าที่จะทำให้การทำหน้าที่ของตนสมบูรณ์ที่สุดนั้นโปรดติด

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

รู้ด้วยคำว่าพระธรรมกายในปีพ.ศ. 2525ตั้งแต่วัดยังไม่มีสภาธรรมกายหลังคาจากได้มากับลูกสาวคนโตเพื่อทำบุญแต่ก็ยังไม่ได้ทำบุญอย่างเต็มอย่างทุ่มเทมากเหมือนดังเช่นปัจจุบันในปีพ.ศ. 2531ลูกก็ได้ย้ายไปทำหมากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตโดยพาลูกสาวคนเล็กไปอยู่ที่ภูเก็ตด้วยส่วนสามีของลูกและลูกสาวคนโตและพ่อแม่ของลูกยังอยู่ที่กรุงเทพต่อมาอีก6ปีในปี2537สามีก็ตามมาอยู่ที่ภูเก็ตโดยทิ้งลูกสาวคนโตซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ13ปีอยู่กับตายายคือพ่อแม่ลูกเพียงลำพังจนเป็นสาเหตุลูกสาวคนโตน้อยใจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วตั้งแต่ลูกได้มาอยู่จังหวัดภูเก็ตลูกก็ได้ห่างวัดพระธรรมกายไปเลยจนกระทั่งปลายปีพ.ศ. 2536เราได้ทราบข่าวจากหนังสือโลกทิพย์ว่าทางวัดจะมีการหล่อหลวงปู่และมงคลเทพมณีด้วยทองคำลูกก็ไม่รอช้ารีบโอนปัจจัยร่วมทำบุญทันทีแล้วก็ได้ร่วมบุญอย่างต่อเนื่องจนได้มีโอกาสกลับมาวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมงานตอกเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์ในปีพุทธศักราช2538นี่11ปีไปแล้วเนาะมหาธรรมกายเจดีย์และได้สร้างพระธรรมกายจำตัวอย่างเต็มที่ในใจลูกตอนนั้นรู้สึกยากมีตะเกียนอย่างนี้อยากชักชวนคนอื่นๆให้ได้มาบุญนี้มากๆฉันสามารถชักชวนบุคคลสร้างพระได้200กว่าองค์ทั้งยังสามารถสร้างพุทธบุญที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนค่ะและในปีพุทธศักราช2539ลูกและสามีได้รับจัดรถพาคนมาวัดได้2คันรถบัสหลังจากนั้นหลวงพ่อมีบุญอะไรให้เราเราก็ไม่เคยตกบุญใดๆเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในระหว่างการสร้างบารมีนั้นในคืนวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2543เวลาประมาณเที่ยงคืนสามีขับรถมอเตอร์ไซค์โดยมีตัวลูกซ้อนท้ายกำลังกลับบ้านหลังจากขายของเสร็จแล้วขณะที่กำลังขึ้นเขารถมอเตอร์ไซค์ได้เสียหลักล้มลงเนื่องจากมีน้ำมันหกอยู่บนถนนสามีลูกก็ลื่นถลายไปตามถนนซี่โครงหักแขนหงายถลอกอันนี้เป็นความประสงค์ใครหรือเปล่าเนี่ยตัวลูกเองถูกรถปิกอัพที่ขับตามมาข้างหลังลากตัวไปไกลถึง13เมตร

แล้วก็ทับค้างกลางลำตัวเป็นเวลานานจนกระทั่งตำรวจและพนักงานโรงแรมที่เพิ่งเลิกงานเจอกันยกรถขึ้นลูกจึงได้ถูกนำออกจากใต้ล้อรถโอ้ยอยู่ใต้ล้อนานเดียวขาข้างขวาท่อนบนหักขาข้างซ้ายติดสะโพกแตกเอ็นที่มือข้างขวาขาดลูกคิดว่าที่รอดมาได้เป็นเพราะขณะที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังค่อยๆล้มลงนั้นลูกนึกถึงเพียงพระเดชคุณหลวงปู่คุณพ่อคุณยายท่านนั้นขอครูบาอาจารย์อย่าให้ลูกเสียชีวิตลูกยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายอยากสร้างบารมีอยากช่วยงานหลวงพ่อจนกว่าจะเสร็จลูกอยากได้บุญและลูกคนเล็กก็ยังเรียนไม่จบยังไม่อยากตายนี่เธอลำพึงนี่นะในระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นลูกก็ได้รับกำลังใจจากพระอาจารย์ที่วัดไม่เคยขาดเลยรวมทั้งน้องๆบาศกบาศิกาและเพื่อนๆกัลยาณมิตรอีกทั้งจะได้รับปัจจัยค่ารักษาพยาบาลจากหมู่คณะที่มาเยี่ยมเยียนถึงแม้จะนอนเจ็บปางตายอยู่บนเตียงลูกก็ไม่ขาดบุญเลยค่ะฝากปัจจัยที่ได้รับบางส่วนถวายพระอาจารย์กลับไปอย่างต่อเนื่องลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ1เดือนคุณหมอดูอาการแล้วตอบว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเดินได้ไหมลูกคิดในใจเนี่ยสวนกลับไปทันทีว่าเราโลกมหาปูชนียาจารย์สักอย่างทำไมจะเดินไม่ได้มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งค่ะในระหว่างที่ลูกนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงนั้นลูกรู้สึกว่ากระดูกที่หน้าอกที่กำลังบวมนั้นมันขยับเขยื้อนเคลื่อนตัวเองได้อาการลูกดีขึ้นเร็วมากจนคุณหมอแปลกใจปัจจุบันนี้ลูกเดินได้แล้วค่ะแม้ว่าขาของลูกจะไม่เท่ากันทั้งสองข้างเพราะขาข้างหนึ่งตั้งดามเหล็กไว้จึงเดินไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วไปก็ไม่เป็นไรลูกให้มันเดินได้ก็โอเคแล้วการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เหมือนจะหมดสิ้นทุกอย่างเพราะต้องเสียค่ารักษาไปเป็นจำนวนมากแต่ลูกและสามีก็ยังมาวัดอย่างต่อเนื่องมาทั้งครอบครัวบ้างสลับกันมาบ้างเพื่ออีกคนจะได้อยู่เฝ้าร้านค้าไม่จะต้องนั่งรถบัสนานถึง12ชั่วโมงในวันที่22เมษายน2544ที่มีการรวมคณะสงฆ์ 100,000 รูปลูกก็ยังมาเอาบุญแม้ว่าต้องใช้ไม้ค้ำแขนทั้งสองข้างเดินกระเพกกระเพกเข้าไปถวายปัจจัยทายธรรมก็ตามลูกก็ไปรวมถึงวันชุบตัวที่สะเศรษฐีมหาเศรษฐีทะเลบุญลูกก็ได้ลงไปชุบตัวด้วยค่ะและครั้งนี้ลูกตัดสินใจทิ้งไม้ค้ำแขนทั้งสองข้างเมื่อคืนมาแล้วจากสะมหาเศรษฐีทะเลบุญทิ้งมันลงไปเลยและเริ่มเดินด้วยตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเขาบอกว่าคำสอนของหลวงพ่อทำไมสามีของลูกที่เคยเจ้าชู้มากมากมากตรงนี้อ่านได้ทำให้สามีของลูกที่เคยเจ้าชู้มากมากมากไม่ค่อยจะชอบอยู่บ้านเหมือนแมวแหละแมวเหงาเหงาเหงาหลอกนอกบ้านไปเลยชอบดื่มเบียร์วายเพื่อเข้าสังคมสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ก็ลบเลือนไปหมดเลยหายไปหมดหักดิบได้หมดเลยค่ะแต่อัธยาศัยที่ไม่ชอบอยู่บ้านเป็นคนช่างคุยก็เป็นประโยชน์นะคะเขาคงเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำบุญค่ะแล้วเขารักการทำหน้าที่ขับรถรับส่งและอุปถัมภ์พระอาจารย์มากค่ะไม่ว่าพระอาจารย์จะไปเทศที่ไหนหรือจะไปเยี่ยมโยมที่ไหนภูเก็ตหรือสุราษฎร์ธานีหรือพังงาหรือกระบี่หรือถึงไหนก็ถึงกันถึงแม้ว่าบางครั้งน้ำมันหมดก็จะต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จให้ได้ไม่เคยรอความพร้อมเลยค่ะแต่และเหตุการณ์ที่นำความสะเทือนใจมาสู่ลูกมากที่สุดในชีวิตก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างกระทันหันจะลูกยากที่จะทำใจรับได้คือในวันที่สว่างที่สุดวัน

หนึ่งของโลกคือวันวิสาขบูชาบ้านเราต้องส่งตัวแทนขึ้นมาเอาบุญที่วัดและจะต้องเอาบุญกลับมาฝากคนที่บ้านสามีลูกอาสาสมัครในทันทีเพราะว่าเขาชอบเวียนเทียนมากเขาอยากมาเดินเวียนประทักษิณมากเขาบอกว่าหลวงพ่อจัดขึ้นเป็นครั้งแรกผมก็อยากเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกนี่เมื่อมาถึงวัดก็รีบไปรับบุญตักบาตรทายบาตรโดยยังไม่ได้อาบน้ำด้วยซ้ำเลยค่ะแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงเขาเริ่มเดินเวียนประทักษิณจากทิศตะวันตกโซน5ไปโซน6เดินประคองเทียนด้วยใจที่มีความสุขวิสาขะเมื่อเร็วๆนี่ไงสามีลูกเริ่มเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้จนเพื่อนกัลยาณมิตรที่ประคองเขาอยู่บอกเขาว่าหยุดเถอะคุณเดินไม่ไหวแล้วแต่สามีลูกก็ยังยืนยันว่าไหวไหวใจยังสู้ขอสู้ต่อใจเขายังไหวยังไหวอยู่แต่ร่างกายเขาเนี่ยมันไม่ไหวในที่สุดต้องส่งเขาสู่ความดูแลของเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลเพราะว่ามีความดันขึ้นสูงเฉียบพลันถึง200เวลาผ่านไประยะหนึ่งความดันลดลงเหลือ180เขาก็ชวนเพื่อนกัลยาณมิตรไปเดินเวียนเทียนให้ครบรอบที่เหลืออยู่นั้นแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนเสร็จพิธีภาคค่ำเขายืนยันที่จะเดินทางกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตมันเสี่ยงเกินไปจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้3วันจนถึงวันที่15พฤษภาคม2549ลูกโทรศัพท์มาพูดคุยกับเขาปล่อยเขานึกถึงบุญเอาบุญเป็นที่พึ่งแล้วก็บอกให้เขาหายเร็วๆเพราะคุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่ได้คุยโทรศัพท์กันแพทย์ได้ขึ้นมาตรวจตามปกติแต่หลังจากแพทย์กลับไปได้ประมาณ5นาทีชีพจรเขาก็อ่อนลงอ่อนลงจนหยุดหายใจในที่สุดแพทย์รีบทำการปั๊มหัวใจพยายามรักษาชีวิตของเขาไว้ถึงที่สุดแต่เขาก็จากเราไปอย่างที่ไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้วค่ะคำถามบุพกรรมอะไรทำให้ลูกและสามีต้องประสบอุบัติเหตุจนตัวลูกขาหักสามีซี่โครงหักและทำไมเราทั้งสองจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยไม่เคยลงรอยกันเลยเถียงกันได้ตลอดเวลายกเว้นเรื่องชวนกันสร้างบารมีจะเห็นดีด้วยเสมอไม่เถียงกันเรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นพอขึ้นมาฉันก็ไม่ยอมแพ้เธอทำไมลูกและสามีจะมีชีวิตที่ลำบากตลอดก็เพราะว่าไม่รวยมาตั้งแต่เกิดพอจะเริ่มสบายก็มีเหตุให้ทรัพย์นั้นต้องเสียหายเกือบหมดทุกครั้งด้วยความทุ่มเทในการสร้างบารมีในชาตินี้จะส่งผลให้ลูกมีร้านขายของเป็นของตัวเองหรือไม่แล้วจะหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีในชาตินี้ไหมคะอยากทราบว่าสามีของลูกเสียชีวิตด้วยโรคอะไรคะเพราะหมอที่มาตรวจหลายคนบอกสาเหตุการตายไม่เหมือนกันเลยจะทำบุพกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตอย่างกระทันหันการที่เขาชอบเชียร์มวยมาเป็นชีวิตจิตใจมีผลต่อการเสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่ขณะกำลังจะหมดลมหายใจใจใสหรือหมองเขาได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตายแล้วเป็นไหนมีอะไรฝากถึงตัวลูกและลูกของเขาบ้างคะถ้าหากลูกและสามีได้ทำบุญสุขภิมานอย่างสุดกำลังก่อนวันวิสาขบูชาสามีลูกจะมีอันเป็นไปหรือไม่เหตุการณ์จะเบาบางลงอย่างไรหรือไม่คะปัจจุบันลูกได้ทำบุญสุขภิมานเป็นชื่อของสามีและครอบครัวอย่างสุดกำลังบุญที่ส่งผลให้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแตกต่างจากเทวดาอื่นอย่างไรหรือไม่คะเดี๋ยวบุญที่ลูกถวายพระตาหารนะมณะแด่พระอาจารย์ที่มาทำหน้าที่ติดศูนย์กระดิ่งตลอดมาสามีก็อุปถากรับส่งพระอาจารย์ตลอดผลบุญนี้จะส่งผลพิเศษอย่างไรคะ
ลูกสาวคนโตมีบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกตัดสินใจ

0: ไม่นำเขาไปอยู่ด้วยกันที่ภูเก็ตจนทำให้เขารู้สึกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักจึงไม่ผูกพันกับลูกและสามีจนปัจจุบันนี้เขาควรทำอย่างไรจึงจะแก้บุพกรรมนี้ได้ลูกสาวคนที่สองเคยโยนแมวจากชั้นสองของบ้านตกลงมาจนตายกรรมนี้จะส่งผลต่อเขาอย่างไรคะโดยเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้เขาปวดขาและขาโกงมาจนถึงปัจจุบันหรือเป็นเพราะบุพกรรมใดทำไมหลานชายของลูกจึงรู้สึกผูกพันกับสามีของลูกมากรักเหมือนพ่อของเขาสามีก็รักเขาเหมือนลูกค่ะคุณพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่ออายุได้80ปีคุณแม่หลังจากตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปอีกมาทราบอีกทีก็เสียชีวิตไปแล้วโดยอายุ74ปีพ่อและแม่ของลูกตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากถึงลูกบ้างคะลูกสามีลูกสาวทั้งสองและหลานชายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรบ้างและมีสิทธิ์จะกลับดุสิตบุรีวงศ์วิเศษหรือไม่คะมันก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นถ้ามีบุญเนาะมีบุญก็มีสิทธิ์หลับตาฝันมันตุมิตะตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกและสามีต้องประสบอุบัติเหตุจนตัวลูกขาหักสามีซี่โครงหักเพราะกรรมในอดีตก็ได้เป็นสามีภรรยากันนะมีอาชีพค้าขายแต่ชาตินั้นเนี่ยไม่ทะเลาะกันเองหรอกแต่ว่าชาตินั้นวันหนึ่งได้มีเรื่องทะเลาะกับพ่อค้าอื่นด้วยกันสามีภรรยาลุยเลยด้วยความแค้นทะเลาะกันไปทะเลาะมาแค้นมากจึงได้ไปจ้างนักเลงมาทำร้ายสามีภรรยาคู่นั้นที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจนเขาบาดเจ็บสาหัสเนี่ยโดยตัวลูกเองนี่แหละเป็นต้นคิดสะกิดให้เทพบุตรว่าลุยเลยในการกระทำคนนั้นจึงมีอาการมากกว่าสามีจ้ะนี่ไปจ้ะนี่จนกระทั่งรถลากไปนับได้13เมตรนี่ลูกและสามีขัดแย้งกันอยู่เสมอยกเว้นเรื่องสร้างบารมีเพราะเป็นคนที่มีไฟนิรันดร์โชนอยู่ในใจใจร้อนอย่างกันทั้งคู่เลยกอบกับความเหน็ดเหนื่อยในปัจจุบันนะท่านนั้นจ้ะแต่ก็รักกันนะรักกันมากทีเดียวนะแบบลิ้นกับฟันกันเลยทั้งลูกและสามีก็มีนิสัยรักบุญรักการสร้างบารมีเห็นคุณค่าของบุญเหมือนกันจ้ะลูกและสามีต้องมีชีวิตลำบากตลอดพอเริ่มจะสบายก็มีเหตุให้ทรัพย์ต้องสูญเสียไปเกือบหมดทุกครั้งเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งได้เป็นสามีภรรยากันนี่เป็นอีกแล้วเป็นเรื่อยเลยมันไม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วก็เป็นเศรษฐีคนเคยรวยแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีความตระหนี่เช่นเมื่อเวลาใครมาชวนทำบุญก็มักจะรับปากโอเคโอเคแต่ก็ไม่ค่อยทำตามสัญญาบางทีก็ทำบ้างบางทีก็ไม่ได้ทำดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะสบายแต่พอหมดบุญเพราะรับปากว่าจะทำแล้วไม่ทำจึงให้มีเหตุให้ทรัพย์สูญเสียไปจ้ะ อย่าลืมนะจ๊ะว่าทรัพย์เราจะได้ครอบครองทรัพย์ได้ต่อเมื่อเรามีบุญเท่านั้นไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครเลยเพราะบุญที่เราทำเองถ้าเรามีบุญแล้วก็ครอบครองทรัพย์ได้ถ้าหมดบุญทรัพย์นั้นก็ล่มสลายไปชาตินี้ก็ให้ตั้งใจทำบุญให้สม่ำเสมอบุญนี้ก็จะส่งให้อย่างแน่นอนให้ลูกหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจ้าลูกอย่าไปกังวลใจไปเลยต้องทำใจใสๆเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมาเทมาสามีลูกเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะกรรมในอดีตในชาติเป็นเศรษฐีตระหนี่นั่นแหละจ้ามักจะใช้แรงงานสัตว์และแรงงานทาสมากเกินไปสัตว์ตัวไหนใช้แรงงานไม่ได้ก็จะสั่งฆ่าทำอาหารเลยวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ตายอย่างกระทันหันจ้ะการที่สามีชอบเชียร์มวยมากนั้นก็เป็นการอนุโมทนาบาปคือพลอยยินดีที่เขามาต่อยกันนะซึ่งจะมีวิบากกรรมทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็เป็นแค่กรรมเสริมเท่านั้นไม่ได้ทำให้ถึงตายจ้ะคือแค่เจ็บไข้ได้ป่วยออดๆแอดๆอะไรกันไปอย่างนั้น

ก่อนตายใจก็ใสดีระลึกถึงบุญที่ทำเอาไว้ได้ได้มีบริวารเอาเทวรถมารับไปเวียนมาทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาจ้ะถ้าทำอย่างนี้แปลว่าตายแล้วจะไปไหนจ๊ะตายแล้วก็ได้ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงจ้าตอนนี้มีความปลื้มปิติกับผลบุญมากนี่ได้ฝากความมาว่าไม่ได้ให้เก็บผ้านะจ๊ะให้ทุกคนในครอบครัวสร้างบารมีอย่างสุดชีวิตเพื่อจะได้มาอยู่ด้วยกันที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษและให้ตัวเองทำบุญเผื่อเขาด้วยนะจ๊ะฝากมาอย่างนี้ด้วยบอกตัวเองอย่าลืมทำบุญเผื่อเขาด้วยเพราะว่าเขารักบุญมากจริงๆเขายังไม่อยากตายอยากอยู่สร้างบารมีแต่ว่ารักษาลมหายใจไม่ได้โดยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้ไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครนะจ๊ะหากลูกและสามีได้ทำบุญสุขภิมานอย่างเต็มกำลังก่อนวันวิสาขบูชาบุญปัจจุบันดังกล่าวก็จะยืดเวลาตายออกไปอีกแต่ก็ต้องตายอยู่ดีเพราะหมดอายุขัยโดยวิบากกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะเหมือนมีระเบิดเวลาของชีวิตตั้งเอาไว้ในตัวอยู่แล้วจ้ะยืดเวลาออกไปให้ได้สร้างบารมีอีกหน่อยนั้นปัจจุบันลูกได้ทำบุญสุขภิมานเป็นชื่อของสามีและครอบครัว

ก็ยังสุดกำลังบุญนี้จะส่งผลให้สามีหรือเทพบุตรใหม่มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นรัศมีเพิ่มขึ้นคิดถึงเพิ่มขึ้นดีใจเพิ่มขึ้นเป็นต้นจ้ะแล้วครอบครัวลูกก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นโดยอนุสงส์ให้บุญที่ได้ทำไว้จ้าเราถวายพระทหารน้ำมานาเดี๋ยวพระอาจารย์ที่มาศูนย์กรมิตรตลอดมาส่วนสามีรับส่งพระอาจารย์และคอยอุปถากผลบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์รวมเหมือนกันนี่ทั้งสามีภรรยาจะต่างคืนตัวต่างกันคือตัวลูกจะมีอาหารทิพย์มากเป็นพิเศษเพราะว่าได้ถวายพระทหารกันนับปันนะส่วนสามีเทพบุตรนั้นเป็นผู้นำรถจะนำรถไปส่งพระอาจารย์ในสารถีแก้วก็จะมีเทวรถและสารถีผู้รู้ใจขับให้มากมายเป็นพิเศษจ้ะประกอบเหตุอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่เกิดใหม่เป็นมนุษย์ตัวลูกเองก็จะมีอาหารมากมายแจกจ่ายไม่รู้จักหมดจักสิ้นเลยส่วนสามีก็จะมียวดยานพาหนะและสารถีที่ดีเกิดขึ้นจ้าลูกสาวคนโตที่ลูกและสามีมีนำเข้าไปอยู่ภูเก็ตด้วยเป็นเหตุให้น้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักจึงไม่ผูกพันกับพ่อแม่เพราะมันเป็นกรรมในอดีตชาติหนึ่งเนี่ยที่เคยทะเลาะกับพ่อแม่ในชาตินั้นซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ในปัจจุบันลูกสาวคนโตคนนี้เคยมีพ่อแม่ในอดีตอยู่คู่หนึ่งชาติหนึ่งนะในชาตินั้นน่ะซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ในปัจจุบันเคยทะเลาะกันได้กระโดดให้พ่อแม่อบรมพร่ำสอนแล้วพร่ำสอนเลยหนีไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ไม่กลับมาน่ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ต้องไปอยู่กับคนอื่นจ้านี่ทำไปบอกลูกสาวซะลูกสาวคนโตน่ะว่าเป็นวิบากกรรมของหนูเองลูกก็ต้องสอนลูกสาวคนโตให้ทราบบุพกรรมในอดีตและให้รีบแก้ไขอีกทั้งตัวลูกต้องยืนยันเสมอว่ารักลูกสาวคนนี้มากแต่ด้วยเหตุผลปัจจุบันเรื่องการทำมาหากินจึงต้องทำอย่างนั้นเป็นต้นจ้ะลูกสาวคนที่สองเคยโยนแมวจากชั้นสองของบ้านตกลงมาตายไม่มีอะไรจะทำจะมีวิบากกรรมจะทำให้ตกจากที่สูงลงมาส่วนจะตายเหมือนแมวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้สร้างบุญใหญ่มาตัดรอนวิบากกรรมนี้ให้หนักเป็นเบาหรือเบาเป็นหายหรือเปล่าพระจ้ะปวดขาและขาโก่งเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ชอบทดลองวิทยาศาสตร์นี่ลูกสาวคนที่สองเนี่ยชอบทดลองวิทยาศาสตร์โดยจับแมวโยนลงมาเช่นเดียวกันบางตัวก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่บางตัวก็ขาพิการวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะถ้าไม่ชอบโยนแมวอย่างเลยแปลกเดี๋ยวคงอยากดูว่ามันกลับตัวได้จะยืนยังไงหลานชายผู้บังกับสามีลูกมากรักเหมือนพ่อของเขาและเขาก็รักเหมือนลูกเพราะในอดีตเคยเป็นพ่อลูกกันปัจจุบันก็เกื้อกูลเป็นอย่างดีจึงทำให้มีความรู้สึกรักและผูกพันกันเช่นนั้นจ้ะคุณพ่อของลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสายยักษ์ระดับทั่วไปเดินไปเป็นบริวารของหัวหน้ายักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านและอยากได้บุญอีกจ้ะเพราะเป็นบริวารหัวหน้ายักษ์นี่สิ่งแวดล้อมก็มีแต่เขี้ยวนั่นพวกเขี้ยวนั่นอยู่นั่นตอนนี้อยากได้บุญเยอะอยากจะพ้นจากการเป็นบริวารนั่นเขาจ้ะอยากเป็นอิสระคุณแม่ลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองขนาดย่อมของชั้นดาวดึงส์เฟส3จะรับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นและอยากได้บุญอีกจ้ะเห็นผลแห่งบุญแล้วเห็นผลแห่งบุญแล้วไปจ้ะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นของสากลที่ทุกคนต้องทำเผื่อเหนียวไว้ลูกสามีลูกสาวทั้งสองและหลานชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางชาติก็ดีบางชาติก็ไม่ดีมีชีวิตขึ้นลงๆเพราะบางชาติเมื่อเป็นเศรษฐีกลับประมาทในการดำเนินชีวิตพอชาติถัดมาตกต่ำก็ทำเต็มที่พบต่อไปก็ดีขึ้นสลับกันไปดังนี้แหละจ้ะเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่แล้วติฐานล้อมกรอบไว้ให้ดีจะได้ไม่ตกต่ำต่อไปจ้ะ
ล้อมกรอบพระชาติ

ไปขอเป็นเศรษฐีสีม้วนเดียวจบไปเลยชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดวิทุสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ทบทวนโอวาทสภาธรรมกายสากลวันอาทิตย์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2568พระคุณอันยิ่งใหญ่อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรให้ลูกทุกคนหมั่นทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายตรึกระลึกนึกถึงท่านให้ได้ตลอดทั้งวันเพราะถ้าไม่มีท่านเราก็จะไม่รู้จักศูนย์กลางกายไม่รู้จักที่ตั้งของใจเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเพราะถ้าไม่มีท่านเราก็จะไม่รู้จักศูนย์กลางกายไม่รู้จักที่ตั้งของใจเพราะใจห่างจากที่ตั้งดั้ง

ดิมไปไกลเสียนานใจไม่ได้หยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทำให้ชีวิตไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงความรู้เรื่องของตัวเองเรื่องของชีวิตก็ขาดตอนไปความบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลาของดวงจิตความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์รวมทั้งวิชาและจรณะก็ห่างหายไปเลยเพราะขาดการเชื่อมโยงระหว่างใจเรากับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่สิงสถิตของผู้รู้ผู้เป็นสรณะที่แท้จริงของเราที่ใจเราห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมายาวนานเพราะพยามารเขาตรึงเอาไปติดภายนอกติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดสัมผัสติดธรรมารมณ์กว่าเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบังเกิดขึ้นแล้วท่านก็ค้นพบว่าสิ่งที่ขาดหายไปนั้นทำให้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือไม่รู้จักตัวเองฟังให้ชัดนะพวกเราทำให้มนุษย์ไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่รู้จักตัวเองเรื่องราวของตัวเองก็ไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงก็ไม่เคยเจอความบริสุทธิ์ผุดพองของดวงจิตก็เหินห่างไปกำลังใจที่จะทำในสิ่งที่ดีๆหดหายไปหมดเมื่อท่านค้นพบแล้วจึงรื้อฟื้นเอาของเก่ามาเป่าฝุ่นใหม่แล้วนำมาบอกพวกเราเพื่อให้สิ่งดีๆเหล่านั้นหวนคืนกลับมาด้วยคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จต้องเอาใจมาติดมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดแล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นตั้งแต่ความสุขที่แท้จริงปัญญาบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราแล้วก็สรรพสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเราตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งทวนอีกนิดหนึ่งนะต้องเอาใจมาติดมาหยุดอยู่ที่ตรงฐานที่เจ็ดแล้วความสำเร็จจะเกิดยังไงหนึ่งตั้งแต่ความสุขที่แท้จริงเกิดสองปัญญาบริสุทธิ์เกิดสามความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราสี่แล้วก็สรรพสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตัวของเราตลอดจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นผู้เปิดเผยวิธีการหรือโนฮาว

0: นี้ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณอย่างสูงสุดทีเดียวที่เราจะต้องระลึกนึกพระคุณท่านทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งทั้งนอนยืนเดินและมีอะไรที่จะบูชาธรรมท่านบูชาพระคุณท่านได้แม้ด้วยทรัพย์แม้ด้วยอวัยวะแม้ด้วยชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ควรจะทำเพราะความรู้นี้เป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เรารอดจากภัยในสังสารวัฏภัยในอบายภูมิและภัยในปัจจุบัน ภัยต่างๆเหล่านี้พ้นได้ด้วยวิธีการที่ท่านสั่งสอนคือฝึกใจให้หยุดนิ่งตรงฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นผู้ที่ให้ความรู้ให้วิธีการตรงนี้คือผู้ที่เราควรเคารพสักการะบูชาแม้ด้วยทรัพย์แม้ด้วยอวัยวะแม้ด้วยชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่เราหวงแหนแต่ถ้านึกถึงสิ่งที่ท่านมอบให้ทรัพย์อวัยวะและชีวิตแทบจะไม่มีความหมายเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้รับผู้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้อายุยืนถึง100 ปีหรือ1,000 ปีแต่ถ้าไม่รู้จักฐานที่7อายุยืนก็ยืนไปอย่างนั้นเองแก่ไปฟรีๆเกิดไปฟรีๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษบุรุษที่ไม่มีแก่นสารเลยไม่มีแก่นเหมือนต้นกล้วยสู้ผู้ที่เกิดมาแม้อายุอย่างน้อยได้เข้าถึงธรรมด้วยวิธีการหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแล้วตายในวันนั้นผู้ที่เข้าถึงธรรมนั้นประเสริฐกว่าเพราะเข้าถึงที่พึ่งภายในเพราะฉะนั้นการที่เราจะบูชาธรรมท่านทั้งปฏิบัติบูชาและอามิตรบูชาเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง
1: สาธุ
0: ดังนั้นการที่เราตัดสินใจสร้างมหาทานบารมีอย่างเต็มหัวใจในวันนี้ให้ปลื้มเถิดว่าเราได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องและดีงามเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดถือว่าเราเป็นผู้มีบุญเก่าที่สั่งสมมาดีเพราะการตัดสินใจทุกครั้งนั้นต้องอาศัยบุญจะผิดจะถูกอย่างไรจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จจะมีสุขมีทุกข์ก็อยู่ที่การตัดสินใจถ้าตัดสินใจถูกมันก็มีความสุขและความสำเร็จเป็น

0: รางวัลถ้าตัดสินใจพลาดก็มีความทุกข์ทรมานเป็นรางวัลในพระไตรปิฎกกล่าวเอาไว้ว่าทำบุญถูกเนื้อนาบุญแม้ของเพียงเล็กน้อยจะได้ผลมากแต่บุญของพวกเราน่ะไม่ต้องพูดถึงกันละทำถูกจุดผู้ที่จะไปปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษบุญนี้จึงเป็นบุญพิเศษจริงๆสำหรับผู้ที่ได้กระทำเอาไว้บุคคลใดก็ตามที่ได้ทำกับท่านบุญใหญ่ที่เกิดขึ้นนับอสงไขยอัปปมานัง
1: สาธุ
0: คือนับกันไม่ถ้วนมากมายก่ายกองทีเดียวเป็นบุญที่จะส่งผลให้มีสมบัติใหญ่ที่จะใช้เป็นเครื่องสนับสนุนให้เดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและจะได้ที่สุดในทุกสิ่งที่สุดในรูปสมบัติที่สุดในทรัพย์สมบัติที่ขุดที่สุดในคุณสมบัติสมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกวิโมกแปดปฏิสัมภิทาญาณสี่จรณะสิบห้าและวิชาธรรมกายเป็นต้นได้ทะลุปรุปรองตั้งแต่ยังเยาว์วัยเรื่อยไปตลอดเส้นทาง
1: สาธุ
0: ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้ลูกโลกตรึกระลึกนึกถึงหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาและให้มีความปลื้มปิติในมหาทานที่เราได้ทำมาดีแล้วและเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ก็ให้ลูกทุกคนมาร่วมงานกันอย่าได้ขาดเลยแม้เพียงคนเดียวนะลูกนะ
1: สาธุ
0: ก็ทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย5ตุลาคมพุทธศักราช2544

0: ก็ฝากเอาไว้สั้นๆความสำเร็จในการสร้างบุญเมื่อกี้ก็อ่านโอวาทกันมาแล้วจะมีข้ออยากจะแถมให้อีกสักหน่อยหนึ่งได้มีผู้มาซักมาถามว่าการทำงานของวัดพระธรรมกายตั้งแต่เริ่มต้นมามีความก้าวหน้ามาตามลำดับตั้งแต่ปี2513เราเริ่มสร้างวัดขึ้นมาปีนี้2568 55ปี
1: ครับ
0: เขาถามว่าวัดพระธรรมกายก็เป็นวัดหนึ่งในพระพุทธศาสนาแต่ว่ามีความก้าวหน้าไม่หยุดยั้งมาเลยเนี่ยมีหลักการในการทำบุญอย่างไรหลวงพ่อก็ให้ข้อคิดเขาบอกว่าเราเนี่ยได้ยินเรื่องการสร้างบุญด้วยกันทุกคนแหละแต่ว่าถึงเวลาสร้างบุญแล้วกฎเกณฑ์หลักการต่างๆก็มักจะลืมแต่วัดพระธรรมกายไม่ลืมทำทุกอย่างตรงตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทบทวนเป็นข้อตลอดหมดแม่หลวงปู่ของเราในการทำภาวนาก็ทรงชี้ให้ชัดไม่มีพระอาจารย์ที่ไหนหลวงปู่หลวงทวดที่ไหนจะสอนภาวนาแล้วชี้ออกชัดชัดเป็นตัวเลขให้เลยแต่ตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขใบหวยนะตัวเลขที่เอามาใช้งานเป็นยังไงเมื่อกี้เราก็ได้ดูละหลวงปู่เวลาทำภาวนาก็ชี้ชัดลงไปเลยว่าต้องเอาใจเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ในตัว

เป็นจุดๆไว้เลยฐานที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ปากช่องจมูกฐานที่สองอยู่ตรงนี้เพลาตาฐานที่สามอยู่ตรงนี้กลางกระโหลกศีรษะฐานที่สี่อยู่ตรงนี้ที่เพดานในปากฐานที่ห้าอยู่ปากช่องคอฐานที่หกอยู่ระดับเดียวกับสะดือและสำคัญที่สุดฐานที่เจ็ดต้องยกขึ้นมาอีกสองนิ้วด้วยทวนกลับมาและเป็นฐานที่ตั้งใจที่ถาวรแล้วเวลาทำบุญทุกชนิดใจก็ต้องตั้งอยู่ฐานที่เจ็ดนี้ชัดเจนอย่างนี้ทำงานทุกอย่างสิ่งที่ทำต้องออกเป็นตัวเลขให้ได้และต้องปฏิบัติตามตัวเลขนั้นให้ชัดเจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเวลาจะให้พวกเราได้บุญใหญ่ให้ชาวพุทธได้บุญใหญ่ประจำปีพระองค์ก็ให้ตัวเลขที่ชัดเจนแต่พวกเรามักปล่อยผ่านแต่ว่าวัดพระธรรมกายตั้งแต่สร้างวัดมาคุณยายไม่ยอมให้ปล่อยผ่านอ้าวเป็นยังไงย่อๆสั้นๆบุญกฐินเป็นบุญใหญ่ประจำปีของชาวพุทธ บุญกฐินเป็นบุญใหญ่ประจำปีของชาวพุทธเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของบุญใหญ่สามประการแรกต้องชัดก่อนหนึ่งเจตนาบริสุทธิ์ชัดลงไปเลยเจตนาบริสุทธิ์ในการทอดกฐินครั้งนี้เจตนาว่าไงล่ะชัดเจนไปเลยเป็นหลักต่ออายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกเอาไว้ดับทุกข์ดับโศกชาวโลกต่อไปอีกนานๆเพราะไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชาวโลกไปไม่รอดบุญยากจะเกิดจึงต้องรักษาคำสอนรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้เพราะฉะนั้นเจตนาบริสุทธิ์เปรี้ยงลงไปเลยเป็นประการที่หนึ่งสองทรัพย์บริสุทธิ์เปรี้ยงลงไปอีกเหมือนกันว่าทุกบาททุกสตางค์ทุกสลึงต้องบริสุทธิ์ถ้าไม่บริสุทธิ์บุญมันจะหย่อนไปเรียงลงไปอย่างนี้ทรัพย์ทุกบาททุกสตางค์ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของเราไม่ได้เอาเปรียบใครมาเป็นประการที่สองจะมากจะน้อยต้องบริสุทธิ์ก่อนถึงน้อยถ้าบริสุทธิ์ก็ได้บุญมากพระองค์ทรงยืนยันสามบุคคลบริสุทธิ์เรื่องเหล่านี้เราก็ได้ยินกันมาทั้งนั้นแหละแต่มักปล่อยผ่านเป็นยังไง บุคคลบริสุทธิ์บุคคลก็แบ่งออกเป็นสองส่วนตัวเลขชัดคือฝ่ายผู้ให้หรือผู้ทำบุญกับฝ่ายผู้รับคือพระภิกษุทั้งสองฝ่ายความบริสุทธิ์ของทั้งสองฝ่ายก็ชัดเจนชัดเจนยังไงตรงนี้ก็ขอฝากเอาไว้อะชัดเจนฝ่ายผู้ให้ก่อนผู้ให้บริสุทธิ์ชัดเจนยังไงพวกเราเกิดมาภายในภายหลังบางทีไม่ค่อยได้อยู่ใกล้ชิดกับพระกับวัดกับผู้เฒ่าผู้แก่เท่าที่ควรจะเป็นบุคคลบริสุทธิ์นี่หลุดไปเยอะเลยปู่ย่าตาทวดของเราทำยังไง

เนื่องจากปู่ย่าตาทวดของเราตั้งแต่สร้างชาติไทยสร้างประเทศไทยขึ้นมานั้นสร้างอยู่บนฐานที่ต่างกับคนชาติอื่นคนชาติอื่นรวมชาตินี่ต้องรบกันฆ่ากันกว่าจะรวมเป็นชาติกันได้แต่ปู่ย่าตาทวดของเรารวมชาติสร้างชาติสร้างด้วยบุญเอาบุญเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นจะมีชนเผ่ากี่ชนเผ่าในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่เขาก็มีหลายชนเผ่าเราก็มีหลายชนเผ่ายกตัวอย่างก็ได้นั่นแหละลพบุรีเนี่ยอดีตคือเมืองหลวงของมอญมาก่อนชนเผ่ามีกระจายกันเยอะแยะอย่างนี้เวลาจะสร้างชาติก็รวมชนเผ่าทุกชนเผ่าที่มีอยู่ในประเทศไทยให้เป็นหนึ่งรวมด้วยอะไรรวมด้วยบุญบุญอะไรที่รวมชนเผ่าได้ย่ำเลยบุญกฐินครับเป็นยังไงนั่นแหละปู่ย่าตาทวดรวมทุกชนเผ่าชีวิตเราอยู่ได้ด้วยบุญจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขเป็นทุกข์ก็อยู่ที่บุญมากบุญน้อยนี่แหละเพราะฉะนั้นเรามาสร้างชาติกันด้วยบุญบุญกฐินบุญเข้าพรรษานี่ทำให้ดีเข้าพรรษานี้ทุกคนในหมู่บ้านตั้งใจนะเราจะสร้างบุญใหญ่ด้วยกันเพราะฉะนั้นหนึ่งตลอดพรรษานี้ศีล5ต้องรักษาให้ได้เป็นฐานเลยไม่พอแล้วถ้าใครพร้อมพยายามเถอะวันพระต้องศีล8ให้ได้ส่วนใครจะพิเศษชนิดรักษาศีล8ตลอดพรรษาเช่นเดียวกับพระก็เอานี่เป็นการเตรียมตัวสร้างบุญใหญ่ของปู่ย่าตาทวดคุณจะถือมาคุณจะมาเผ่าไหนก็ตามเตรียมตัวอย่างนี้เตรียมตัวด้วยศีลของตัวเองก่อนและอย่างที่หลวงพ่อของเราเคยพูดเอาไว้เตือนเราเป็นประจำนั่นแหละแต่งเพลงมาให้ร้องด้วยเข้าพรรษาต้องเข้าถึงธรรมพูดง่ายๆคนก็ต้องเข้าพรรษาเหมือนพระด้วยตามกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อจะสร้างความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วจะได้บุญใหญ่สองนอกจากรักษาศีลแล้วฤดูเข้าพรรษาเป็นฤดูที่มีพระมากที่สุดในรอบปีเพราะฉะนั้นแต่ละบ้านตักบาตรอย่าให้ขาดนะเตรียมความบริสุทธิ์กันอย่างนี้ทุกบ้านทุกครอบครัวจัดการกันลงไปตักบาตรอย่าให้ขาดประการที่สามนอกจากตักบาตรไม่ขาดแล้วหนึ่งและรักษาศีลสองตักบาตรทำบุญทำทานไม่ขาดสามก่อนนอนต้องสวดมนต์ภาวนาทำไมอันน่ะทบทวนบัญชีบุญบัญชีบาปของตัวเองว่าอย่าให้พลาดนะจะได้มีแต่ความบริสุทธิ์เขาทำกันมาอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นเมื่อเป็นเด็กหลวงพ่อเจอได้ยินได้รู้ได้เห็นอะไรญาติโยมนี่เขาประชุมกันก่อนแล้วพรรษานี้จะมีพระครบ5รูปไหมถ้าไม่ครบ5รูป

เหาะแยะเขาเตรียมตัวกันอย่างนี้เตรียมพระมาด้วยเตรียมคนด้วยยิ่งกว่านั้นเถอะพวกเราภายหลังนี่เสื้อผ้าหาได้ง่ายแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเตรียมเลยเตรียมอะไรเขาเตรียมปลูกฝ้ายกันด้วยซ้ำตั้งแต่ก่อนฝนนั่นเองแล้วพอถึงเวลาเข้าช่วงเข้าพรรษานั่นแหละเขาก็เตรียมพอเขาก็ได้ฝ้ายมาแล้วเขาก็เตรียมปั่นได้จากฝ้ายนั่นแหละเตรียมปั่นได้เอาฝ้ายที่ได้มาเอามาปั่นแล้วเขาก็มาร่วมกันทอถ้าเป็นถ้าหมู่บ้านนั้นตำบล นั้นมีสมาชิกมากถึงก็ร่วมแรงร่วมใจกันเลยทำจุลกฐินทำยังไงมันร่วมกันทอผ้าให้ได้ครบในวันนั้นเลยเอาเส้นได้มาแต่เอาเครื่องทอผ้ามาด้วยมาทอผ้ากันในวันนั้นทำจุลกฐินกันเลยกี่บ้านกี่บ้านที่มีเครื่องทอผ้าเอามาเลยเพราะในยุคโน้นเขาทอผ้าไว้ใช้เองเขาร่วมมือร่วมใจกันอย่างนี้จะคนกี่เผ่าไม่รู้ไม่เกี่ยวจะเอาบุญด้วยกันเขารวมทำกันมาอย่างนี้นั่นแหละจึงได้มีคำพูดอยู่คำเนี่ยเช้าใดยังไม่ได้ให้ทานเช้านั้นอย่าเพิ่งกินข้าววันใดไม่ตั้งใจรักษาศีลวันนั้นอย่าเพิ่งออกจากบ้านคืนใดยังไม่ได้สวดมนต์ทบทวนบัญชีบุญของเราวันนั้นอย่าเพิ่งนอนนี่เป็นมาอย่างนี้ถ้าก่อนพรรษาก็ต้องรวมกันให้ครบห้ารูปเป็นอย่างน้อยปู่ย่าตาทวดทำมาอย่างนี้พอเข้าพรรษาพอออกพรรษาปุ๊บก็อ๋อแล้วเสร็จแล้วเขาก็ร่วมกันจองนั่นแหละจองกันถิ่นในหมู่บ้านนั่นแหละจองกันเลยมาส่วนมากก็จะเป็นกฐินสามัคคีกันเพราะช่วยกันนี่เขาทำกันมาอย่างนี้ยังไม่พอแม้หมู่บ้านไหนตำบลไหนเพิ่งเริ่มเกิดยังไม่พร้อมที่จะมีวัดของตัวเองชักชวนกันมาร่วมงานด้วยกันกฐินนี้เพราะฉะนั้นกฐินนี้จึงเป็นกฐินสามัคคีเป็นบุญใหญ่ของหมู่บ้านนั้นตำบล นั้น เขาคำนวณกันมาหมดนะชาวบ้านฝ้ายขนาดนี้พอไหมเนี่ยจะทำผ้ากฐินปั่นได้ขนาดนี้พอไหมเนี่ยที่จะทำผ้ากฐินเขาทำกันงี้เพราะฉะนั้นขนาดของเพิ่งของผ้านี่เขาคำนวณหมดแล้วก็มาเย็บมาย้อมต่างๆเขาก็มาช่วยกันอย่างนี้คำนวณกันเป็นขั้นเป็นตอนนี่คำนวณในฐานะผู้ให้ที่บริสุทธิ์ทรัพย์ก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์อย่างนี้ส่วนฝ่ายพระพุทธองค์ก็ทรงกำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่ครบห้ารูปนี่พระองค์ไม่ยอมให้รับกฐินหรอกทำไมล่ะถ้ามีแค่รูปสองรูปนี่ไม่ได้แสดงว่าพระที่วัดนั้นไม่ขวนขวายที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกความเพียรไม่พองี้ใช้ไม่ได้พระองค์ไม่ยอมจึงต้องหาทางทุกวิถีทางร่วมกับญาติโยมก็ดีตัวท่านเองก็ดีจะต้องไปชักจูงเพื่อนหมู่ญาติหมู่เพื่อนอะไรก็ตามทีมาบวชให้ครบห้ารูปไม่ได้เป็นการเตรียมพร้อมที่จะสืบทอดอายุพุทธศาสนาต่อไปในภายหน้าตัวเลขของพระท่าน

ก็ชัดและเมื่อตัวเลขชัดอย่างนี้ว่าจำนวนพระแล้วยังไม่พออืมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงชัดเจนยิ่งทำไมสามเดือนครับตลอดพรรษาห้ามไปค้างที่อื่นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนอีกแล้วยังไงพระเก่าทำหน้าที่อบรมพระใหม่ที่เข้ามาบวชห้ามไปไหนทุกอย่างออกเป็นตัวเลขแล้วถ้ามีความจำเป็นจริงๆก็ให้ไม่เกินเจ็ดราตรีด้วยตัวเลขชัดถ้าเกินเจ็ดราตรีไปค้างที่อื่นไม่ได้ละจบเพกันเลยไม่ยอมอันนี้ตัวเลขชัดนะลูกฟังไว้อ่ะพระใหม่ตั้งใจเรียนจะได้รู้ว่าพระสัมมาเรียนอะไรเรียนธรรมะไม่ใช่ไปเรียนวิชาทางโลกเรียนธรรมะเพื่อจะได้รู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างไรหรือพูดอีกทีเรียนธรรมะจะเอาอะไรจะเอาวิธีปิดนรกเปิดสวรรค์ถางทางไปนิพพานนะให้มันชัดเจนไม่งั้นบวชมาทำไมมันอยู่ตรงนี้บวชเพื่อศึกษาวิชาชีวิตว่าจะปิดนรกเปิดสวรรค์ถางทางไปนิพพานให้มันหมดกิเลสนั่นนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่ายังไงแล้วได้ใครสอนได้พระเก่าสอนให้ถ้าพระเก่าความสามารถไม่พอในการสอนก็ต้องไปนิมนต์พระจากวัดอื่นมาสอนให้ด้วยเอาละไปกลับยังไงก็แล้วแต่ละหรือนิมนต์พระวัดอื่นถ้าท่านมีหลายรูปเอามาอยู่ด้วยที่วัดนี้เพื่อจะให้พระใหม่ได้ศึกษาวิชีวิธีปิดนรกเปิดสวรรค์ทางนิพพานท่านทำกันมาอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดอย่างนี้ทุกอย่างมีวันมีเวลากำหนดชัดเจนอย่างนี้แม้ที่สุดเมื่อออกพรรษาก็เปรี้ยงอีกเหมือนกันว่าจะต้องทอดกฐินภายใน1เดือนนี้เท่านั้นเป็นกาลทานสำหรับการละทานนี้ฝากเอาไว้อีกอย่าปล่อยผ่านวันหนึ่งได้มีโอกาสถามคุณยายคุณยายการละทานนี่มีความสำคัญขนาดไหนคุณยายพูดดีแบบชาวบ้านง่ายๆท่าน เคยได้ยินคำนี้ไหมล่ะอีเวลากินได้นะมันไม่มีจะกินอีตอนเวลามีกินนะกินไม่ได้ทำไมล่ะมันเป็นเบาหวานมันเป็นโรคหัวใจมันเป็นนั่นเป็นนี่มีเอามากองให้ท่วมภูเขาเลยเอาไว้ให้กินแต่มันกินไม่ได้มันผิดเวลาซะแล้วเพราะฉะนั้นกาลทานนี่จำเป็นต้องการมีความจำเป็นอะไรแล้วก็ให้มันทันใจทันใช้ทันกินทันอยู่กันไปนะกินได้แล้วไม่มีกินอดแทบตายพอมีกินฟันก็โยกฟันก็หักเบาหวานก็เล่นงานได้แต่มองตาปริบปริบอ๋อกาลทานทำให้นั่นแหละไม่ว่าอะไรที่ดีงามจะเกิดที่เราทันใจทันใช้ทุกอย่างมีเหตุมีผลรองรับอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เมื่อเราเริ่มสร้างวัดกันมาค
คุณยายจึงอาศัยหลักการอย่างนี้นี่แหละว่าจะทำอะไรเนี่ยตัวเลขต้องชัดเพราะฉะนั้นชาววัดที่เข้ามาใหม่ยายก็เปรี้ยงให้ชัดชัดว่าไงชัดว่าวัดเราจะสร้างเสร็จแม้เงินทุนเริ่มต้นแค่ 3,200 บาทนี่แต่จะเสร็จได้ด้วยอะไรสะอาดและระเบียบเปรี้ยงลงไปเลยอย่างอื่นไม่ใช่แล้วเราก็มักจะปล่อยเล่าให้ฟังอย่างนี้สะอาดและระเบียบสะอาดและระเบียบส่วนมากจะปล่อยผ่านวัดต่างๆบอกให้ก็ปล่อยผ่านแต่ที่วัดของเราไม่ปล่อยผ่านทำไมทั้งคุณยายทั้งหลวงพ่อของเราชัดเจน วัดเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ววัดคืออะไรวัดคือสถานที่สำคัญมีวัตถุประสงค์อยู่สามอย่างวัดในพระพุทธศาสนาหนึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งสมัยพุทธกาลแล้วศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับก็ประทับที่วัดนั่นแหละพระอรหันต์ก็มาประทับที่วัดนั่นแหละเพราะฉะนั้นวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะผู้ศักดิ์สิทธิ์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแล้วก็ประทับไม่ประทับเปล่าก็สอนวิชาศักดิ์สิทธิ์ให้ด้วยไงล่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งวัดเป็นที่อยู่ที่พักของผู้ศักดิ์สิทธิ์วัดจึงเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์แม้วันนี้พระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้านิพพานแล้วแต่วัดก็ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทำไมหนึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปยิ่งพระประธานสองนี่แหละที่รักษาพระไตรปิฎกอย่างดีเชียวสามหลักฐานต่างๆอะไรเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่สำคัญเช่นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธาตุของพระอรหันต์ทั้งหลายทำเจดีย์ประดิษฐานเอาไว้เพราะฉะนั้นวัดเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์และรวมทั้งเป็นที่อยู่ของพระภิกษุซึ่งมาฝึกความศักดิ์สิทธิ์ด้วย ประการที่สองวัดคืออะไรชัดลงไปวัดคือสถานศึกษาอ๋องั้นก็เหมือนโรงเรียนต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆไม่เหมือนโรงเรียนต่างๆในโลกมหาวิทยาลัยต่างๆในโลกมีเยอะแต่เขาศึกษาวิชาทำมาหากินเขาจะรวยเขาจะเก่งเขาจะรวยอะไรของเขาก็แล้วแต่ไม่ว่าเก่งยังไงรวยยังไงปิดนรกไม่มิดเปิดสวรรค์ไม่ออกนิพพานยิ่งไม่รู้จักแต่วัดสอนวิชาชีวิตคือปิดนรกได้ขณะที่เป็นแล้วก็เปิดสวรรค์ก็ได้ไปโลกหน้าก็พร้อมแถมปราบกิเลสเตรียมไปนิพพานด้วยหนึ่งวัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สองเป็นที่ศึกษาวิชาปราบกิเลสหรือว่าวิชาชีวิตสอนให้ปิดนรกเปิดสวรรค์ทางไปนิพพานได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาวัดไปปนกับโรงเรียนไปปนกับมหาวิทยาลัยทางโลกเพราะไอ้นั่นสอนแต่วิธีทำกินแต่ปิดนรกไม่มิดเปิดสวรรค์ไม่ออกอ่ะแล้ววัดเป็นอะไรวัดประการที่สามเมื่อศึกษาวิธีแล้วนี่ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมร่วมกันปฏิบัติธรรมศึกษาแล้วเรียนแล้วมานั่งสมาธิด้วยกัน
นั่งสมาธิด้วยกันทำบุญด้วยกัน

จะประกอบการบุญอะไรต่างๆมาเลยวัดเพราะฉะนั้นวัดเลยเป็นแหล่งแหล่งอะไรอะไรแหล่งผลิตคนดีให้กับบ้านกับเมืองแหล่งผลิตคนดีที่จะช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง วัดมีงานสำคัญหรือมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้สามเรื่องหนึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สองเป็นที่ศึกษาวิชาศักดิ์สิทธิ์สามแล้วก็เป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามีฤทธิ์มีเดชปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ตัวเองได้ทางไปนิพพานให้ตัวเองได้ถ้าใครมีอย่างนี้พร้อมอยู่ในตัวท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกคนประเภทนี้เนี่ยเอาละถ้าภาษาศาสนาใช้คำว่าอะไรคนอย่างนี้คือมิตรแท้ของตัวเองและพร้อมจะเป็นมิตรแท้ให้กับผู้อื่นด้วยจากตรงนี้จะเป็นคนกี่เผ่ากี่เผ่าเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีวิธีการหล่อหลอมให้ใจเป็นบุญใจกายวาจาใจของตัวเองสามารถเป็นมิตรแท้แก่ตัวเองได้ยังไม่พอเลยเป็นที่รวมของมิตรแท้ทั้งหลายเมื่อรวมกันมิตรแท้แต่ละคนรวมมันเข้าเลยกลายเป็นพลละเมืองดูให้ดีคำว่าพลละเมืองพลมาจากคำว่าพละแปลว่ากำลังเมืองก็บ้านเมืองที่อยู่ที่อาศัยประเทศชาติเพราะฉะนั้นจะให้ประเทศของตัวเองรุ่งเรืองขึ้นมาต้องเอาคนที่เป็นกำลังของเมืองคนยังไงล่ะเป็นกำลังของเมืองคนที่ช่วยตัวเองได้ปิดนรกเปิดสวรรค์ถางทางนิพพานให้ตัวเองได้เออไอ้นี่ละมันเป็นมิตรแท้ต่อตัวเองเป็นกำลังส่วนหนึ่งจะสร้างบ้านสร้างเมืองได้แต่เดียวมันก็จะกำลังมันจะหย่อนถึงมีกำลังก็เพราะฉะนั้นเป็นสถานที่รวมมิตรแท้เลยกลายเป็นรวมกำลังของเมืองเหตุนี้ปู่ย่าตาทวดเราจะสร้างหมู่บ้านสร้างตำบลที่ไหนยังไงสร้างวัดก่อนหรืออย่างน้อยสร้างไปพร้อมกันเลยเอาวัดเป็นแกนกลางสร้างคนเพราะฉะนั้นเมื่อมิตรแท้เกิดขึ้นมาที่วัดไหนนั่นคือผลงานของวัดนั้นแต่วันนี้ความผิดพลาดเป็นอย่างไรความผิดพลาดก็คือคนรุ่นหลังไม่รู้ว่าวัดเนี่ยมีหน้าที่อะไรนี่เขาทำมาอย่างนี้วันนี้วัดคือที่ศักดิ์สิทธิ์นะวัดคือที่ศึกษาวิชาชีวิตปิดนรกเปิดสวรรค์ได้นะเตรียมตัวเป็นมิตรแท้ตัวเองและเป็นที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นมิตรแท้ตัวเองให้ได้แล้วก็จะได้ร่วมกันเป็นพลเมืองเป็นกำลังของเมืองสร้างบ้านสร้างเมืองก็เริ่มตั้งแต่สร้างหมู่บ้านสร้างตำบลหมู่บ้านดีตำบลดีอำเภอจังหวัดดีไล่กันขึ้นมาของเขามาอย่างนี้เหตุนี้ยังมีคำอยู่ในประเทศไทยอยู่สองคำที่ลูกหลานปัจจุบันไม่รู้แล้วเอาไปปนกันคำว่าประชาชนกับคำว่าพลเมืองไงล่ะประชาชนคือใครคือผู้ที่มีชื่ออยู่ในสำ

มโนครัวของประเทศจะเป็นคนดีคนเลวจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่จะเป็นหญิงจะเป็นชายเมื่อมีชื่ออยู่ในสัมมโนครัวก็เป็นประชาชนแต่เนื่องจากมีทั้งนิสัยดีนิสัยไม่ดีไอ้ไม่ดีนะมิตรเทียมกับตัวเองใช้ไม่ได้หรอกขี้เกียจเกเรเห็นกับตัวแต่ถ้าเป็นมิตรแท้กับตัวเองไอ้นี่เป็นกำลังเมืองได้เพราะฉะนั้นประชาชนก็คือปนกันอยู่ทั้งมิตรแท้มิตรเทียมแต่ว่าพลเมืองอะแยกออกมาเลยชัดเจนมิตรแท้ปู่ย่าตาทวดทำอะไรก็ชัดเจนอย่างนี้แต่พวกเราในรุ่นหลังเองนั่นแหละไม่ค่อยได้เข้าวัดเพราะฉะนั้นทำอะไรเลยมั่วๆไปตัวเลขไม่ชัด

0: คนมีบุญพระองค์ก็ชัดศีลของพระองค์พระองค์ก็ตรัสชัดเอาศีล5นะสำหรับประชาชนในชีวิตประจำวันศีล8นะวันพระยกใจขึ้นมาถ้าเป็นสามเณรยกขึ้นมาศีล10นะเป็นพระยกขึ้นมา227นะตัวเลขชัดเจนหมดแต่เราเองสิวันนี้ทำงานกันไม่ชัดเจนไม่เฉพาะในประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้ประเทศอื่นๆก็เป็นอย่างนี้มันจึงได้เกิดเรื่องราวไม่เรียบร้อยกันทั่วโลกดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนสงครามก็ระบาดโรคภัยไข้เจ็บก็ระบาดแต่ว่าถ้าทุกอย่างอยู่เอาบุญเป็นตัวตั้งเอาพระรัตนตรัยเป็นตัวตั้งแล้วทำทุกอย่างตามตัวเลขที่พระองค์ทรงตั้งเอาไว้ให้ชัดชัดชัดจะแก้สถานการณ์ที่เลวร้ายทุกอย่างได้อันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับวันนี้เดี๋ยวพวกเราก็ 5:30 แล้วจะเย็นจัดไปก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก็ขอให้อายุวันโนสุขขังพลังด้วยกันทุกรูปทุกคนเนอ
1: สาธุ
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกรา
0: บให้สุขทั้งกายทั้งใจทุกโศกโรคภัยใดๆอย่าได้รบกวนแล้วให้เข้าถึงพระธรรมกายก็ได้โดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายวิชาปราบกิเลสปราบมารตามพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติมหาสมบัติจักรพรรดิตักชัยเท่าไรไม่รู้จักพร่องก็จงบังเกิดโดยง่ายเอาไว้ใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือไปทุกภพทุกชาตินับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ชื่อแน่ว่าหลายท่านนะคะมีคำตอบที่คิดไปตรงกันนั่นก็คือแน่นอนเราอยากมีความสุขเช่นนี้แต่ว่ามันจะต้องทำยังไงแล้วมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าหลายท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตดีๆแบบนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาชี้แนะต้นทางแห่งความสุขทุกวันไปจนวันตายซึ่งมีอยู่จริงเป็นสุขที่เกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเองค่ะส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันค่ะ

ขึ้นทุกวันอย่างนี้จะไม่เรียกว่าชีวิตในฝันหรือในอุดมคติแล้วเราจะเรียกว่าชีวิตอะไรมีสุขทุกวันกระทั่งถึงวันที่กายมนุษย์หยาบนี้แตกดับไปแม้ร่างกายจะแตกดับก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์สุขแม้กระทั่งวันตายและตายแล้วก็ยังมีสุขเพิ่มขึ้นด้วยกายใหม่ที่ประณีตกว่าเดิมเหมือนเปลี่ยนภาชนะที่เป็นกระเบื้องเก่าๆผุๆพังๆไปเป็นภาชนะทองคำที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ

่กลางท้องเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2 เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้ง2ตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2 นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์

แล้วอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่นะจ๊ะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยเฉยอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆแล้วเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะแล้วเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มชุ่มนุ่มนุ่มสบายสบายนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจในบริกรรมภาวนา

สัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้ากล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มชุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลวงๆแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆนะอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้เนี่ยอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ในจะวางใจนิ่งใจเฉยก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองเป็นจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้น

เป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแต่นิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

จากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

ตนให้พ้น

งเป็นผู้ปราศจากเวร

ให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึง

ันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

0: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความประณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันประณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน
1: ์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR

QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GPN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวิทิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสั่งสมมหาทานบารมีนะคะด้วยการน้อมถวายพระตาหารและปัจจัยทยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ค่ะเราก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชานะคะคือรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญและขอให้ทุกท่านชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
1: ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ค่ะที่เดียวจบครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะกดเข้าไประบบก็จะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆอัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าไปรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นและส่งช่องทางในการติดตามรับชมนี้ไปเชิญชมบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่เราจะได้ไปร่วมสร้างมหาทานบารมีพร้อมๆกันทั่วโลกค่ะทางรายการก็ได้น้อมนำเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกนำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวประวัติการสร้างบารมีของพระยสะค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในกาลสมัยของพระพุทธเจ้าสุเมธะพระยสะได้เกิดเป็นพญานาคค่ะซึ่งมีจิตใจนั้นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่มาวันหนึ่งก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าสุเมธะให้เสด็จมายังที่อยู่ของตนพร้อมด้วยพระสาวกพญานาคพร้อมทั้งบริวารก็ได้ถวายทานและผ้าไตรจีวรแด่พระศาสดาและพระสาวกจากนั้นก็ได้ตั้งจิตปรารถนาขอให้ได้บรรลุอรหัตผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตกาลค่ะ
1: ค่ะพระพุทธเจ้าสุเมธานะคะพระองค์ทรงเห็นด้วยพระญาณว่าความปรารถนาของท่านนั้นสำเร็จได้แน่จึงทรงพยากรณ์ว่าในอีก 30,000 กับข้างหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเธอจะได้ออกบวชเป็นพระสาว

0: วกของพระองค์แล้วจะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อพญานาคฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์นะคะก็เกิดความปลื้มปิติสมนัสเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงทำบุญต่อเนื่องตลอดชีวิตจากชาตินั้นนะคะบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในภพภูมิต่างๆมากมายจนมาถึงพุทธบาทการนะคะพุทธุบาทการนะคะของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะในชาตินี้ค่ะพระยศท่านได้เกิดเป็นบุตรชาวบุตรเศรษฐีชาวเมืองสุทัศนะนะคะแล้วก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้นำเอาแก้ว7ประการไปบูชาต้นกนิกาอันเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งตรัสรู้จากชาตินั้นบุญส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่าง
1: ๆค่ะจนมาในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะในชาตินี้ค่ะท่านก็มีจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากจึงได้ออกบวชจากชาตินั้นบุญก็ส่งผลให้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจนกระทั่งมีอยู่ในสมัยหนึ่งค่ะพระยศท่านได้เกิดเป็นคนเก็บซากศพมีนามว่ายศโดยร่วมกับเพื่อนอีก54คนเที่ยวเก็บศพไม่มีญาติไปไว้หรือว่าเผาในป่าช้ายศมานพหนุ่มในชาตินี้นะคะก็ได้เอาหลาวนะแทงศพพลิกกลับไปกลับมาทำให้ได้อสุภสัญญานั่นก็คือเห็นความไม่งามแห่งร่างกายเขาก็ได้แสดงแก่สหายทั้ง54คนว่าพวกท่านจงดูศพนี้มีหนังลอกแล้วในที่นั้นๆดุจโคด่างไม่สะอาดเหม็นน่าเกลียดเมื่อพิจารณาตามที่ยศมานพหนุ่มได้เล่าแล้วนะคะก็ได้อสุภสัญญาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากจะบอกเพื่อนๆแล้วนะคะยศมานพหนุ่มยังกลับไปบอกบิดามารดาแล้วก็ภรรยาด้วยจนบิดามารดาและภรรยารวมถึงสหายทั้งหมดค่ะได้อสุภสัญญาขึ้นมาด้วยคือความพิจารณาถึงความไม่เที่ยงอันเป็นเหตุแห่งความไม่ประมาทค่ะตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยมาในพุทธกาลนี้แล้วก็ด้วยบุญที่ได้ทำเอาไว้ในหลายๆชาติทำให้ได้มาเกิดในนครพาราณสีเป็นบุตรของเศรษฐีค่ะมีปราสาท3หลังแล้วก็ได้รับการดูแลจากสตรีและดนตรีอย่างดีจนถึงค่ำวันหนึ่งเมื่อยศกุลบุตรอิ่มเอิบพรั่งพร้อมไปด้วยกามคุณทั้ง5ได้นอนหลับกอดส่วนผู้บริวารนะคะนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืน
1: ค่ะในค่ำคืนนั่นเองนะคะยศกุลบุตรก็ตื่นก่อนค่ะจึงได้เห็นบริวารของตนนั้นกำลังนอนหลับบางนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ที่คอบางนางสยายผมบางนางมีน้ำลายไหลบางนางก็บ่นละเมอปราสาทนั้นนะคะก็ปรากฏแก่ยศกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบทำให้ยศรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะจึงเปล่งอุทานออกมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองเดินตรงไปทางประตูพระนครไปทางป่าอิสิปตนมฤคทายวันและก็ได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าค่ะเลยมีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อจบพระธรรมเทศนายศกุลบุตรก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อมาเมื่อได้ฟังธรรมอีกครั้งนึงนะคะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์และก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาค่ะ
0: ค่ะจากเรื่องราวนะคะของพระยศเถระที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จะเห็นได้ว่าการที่เรานั้นได้มีโอกาสพิจารณาถึงอสุภสัญญาก็คือพิจารณาถึงความไม่งามแห่งร่างกายดุจดั่งซากศพก็คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของเราเนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นทำให้เรามีสติเกิดปัญญาแล้วก็เห็นถึงความจริงของชีวิตได้มากขึ้นที่สำคัญก็ทำให้เรานั้นไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตแล้วก็รีบสั่งสมบุญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะก็เหมือนกับพวกเรานักสร้างบารมีนะคะที่จะทำเช่นบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนผู้ไม่ประมาทค่ะมันสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดนะคะและพวกเราก็เช่นกันค่ะที่จะได้มาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ได้การน้อมถวายภัตตาหารและปัจจัยธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์นะคะและที่สำคัญก็น้อมถวายเป็นสังฆทานซึ่งเป็นบุญใหญ่ค่ะแล้วก็อีกสักครู่นะคะพิธีกรรมก็ใกล้จะพร้อมแล้วค่ะขอให้ทุกท่านนั้นรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และจะได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่นี้นะคะตลอดทั้งพิธีกรรมค่ะเราไปร่วมประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันเรียนเชิญค่ะ
0: เรียนเชิญค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้น

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

ศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเรียงกันนะครับ

0: เชิญท่านฐานาบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำรัตนศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังอัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณัง

ามิสุรามิอรยมัชฌะปะมาทฐานาเวอรมณี

เรียนเชิญนั่งพับเพียบนะครับเรียนท่านฐานาบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้พละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานาบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานคือคณมิตรด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ล้อจักรชัยอันธรรมยังพุทธ

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตากายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลและนาน

0: กล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
1: ิดออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถ
0: ิดเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

สิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือบุญซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาสทำความดีได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและบรรลุถึงความรู้แจ้งอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์ทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยบุญที่สั่งสมเอาไว้ทั้งสิ้นดังนั้นในชีวิตนี้ควรจะรีบประพฤติธรรมเก็บเกี่ยวบุญกุศลแก่ตนเองให้มากที่สุดนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายชาดกว่าบุคคลให้ทานไม่ได้โดยเหตุสองอย่างคือความตระหนี่หนึ่งความประมาทหนึ่งบัณฑิตผู้รู้แจ้งเมื่อต้องการบุญพึงให้ทานแท้คนผู้ตระหนี่ก็กลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวความอดอยากทั้งข้าวน้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงครอบงำมนทินกำจัดความตระหนี่เสียแล้วพึงให้ทานเถิดเพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อจะสร้างบารมีท่านก็จะคำนึงถึงทานบารมีก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะทานบารมีนั้นจะส่งผลให้มีโภคทรัพย์สมบัติอำนวยความสะดวกสบายให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นยิ่งขึ้นไปจนกระทั่ง

บารมีทั้ง30ทัศน์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านเคยสอนเอาไว้เสมอว่าทานบารมีนี้อย่าได้ขาดแต่หากขาดทานบารมีแล้วจะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกตัวท่านเองก็ได้สร้างทานบารมีมาตั้งแต่บวชเมื่อบวชใหม่ๆก็ออกบิณฑบาตท่านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหวานคาวไม่ค่อยจะมีคนมาใส่บาตรกับท่านแต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาตไปตามปกติถึง3วันวันที่3ก็ได้ข้าวมาปั้น1กับกล้วยผล1กลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือขบฉันพอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซทีเดียวท่านก็คิดในใจว่ามันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิวจึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่งให้ข้าวไปครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วท่านก็อธิษฐานจิตในวันนี้เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิวสุนัขแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดแห่งความหิวที่สุดต่อที่สุดมาเจอกันเราจึงได้สร้างมหาทานบารมีขออนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลยและด้วยอนุภาพแห่งมหาทานบารมีในคราวนั้นเพียงแค่ข้าวครึ่งปั้นกับกล้วยครึ่งผลทำให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัย4ได้บำรุงเลี้ยงภิกษุสามเณรถึงวันละ500รูปเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำบ่อยๆว่าจะทำบารมีอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมีเพราะทานบารมีนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท์ท่านได้ชี้ให้ดูเด็กขอทานคนหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเด็กขอทานที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ผอมโซน่าเกลียดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นนั้นคืออานันตเศรษฐีในภพชาติก่อนซึ่งมีสมบัติมากแต่ว่าเป็นคนตระหนี่ได้สั่งห้ามบุตรหลานทุกคนไม่ให้บริจาคทานให้หวงแหนทรัพย์เอาไว้เพราะกลัวทรัพย์จะหมดไปและก็ได้ฝังทรัพย์ไว้5แห่งเมื่อละโลกไปแล้วความตระหนี่ที่เข้าไปครอบงำอยู่ในจิตใจห่มห่อเห็นจำคิดรู้อยู่ในกลางกายละเอียดของอานันตเศรษฐีก็ดึงดูดให้มาเกิดในตระกูลของคนจันทานฐานะยากจนหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาก็ทำให้มารดาเดือดร้อนไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ขอไม่ได้พอคลอดออกมาวันไหนที่พ่อแม่พาเข้าไปขอทานด้วยวันนั้นก็ขอไม่ได้อีกเหมือนกันจากเดิมที่จนอยู่แล้วกระแสความตระหนี่ของลูกยิ่งส่งผลให้เป็นคนจนหนักเข้าไปอีกพ่อแม่จึงปรึกษากันว่าทำไมแต่ก่อนเราขอทานได้ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็มีคนเมตตาสงสารให้อาหารมาพอยังชีพได้แต่พอลูกคนนี้เกิดมาไปที่ไหนก็อัตคัดตลอดเวลาแต่ก็ยังอดทนเลี้ยงดูลูกเรื่อยมาจนกระทั่งลูกเติบโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จึงให้แยกทางออกไปขอทานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองลูกก็เลยต้องตะเกียกตะกายไปขอทานเลี้ยงชีพแม้จะไปทางไหนก็ตาม

ก็ไม่ค่อยได้อาหารเพราะกระแสแห่งความตระหนี่ที่ซ้อนอยู่ในกลางกายนั่นแหละผลักดันสมบัติและดึงดูดวิบัติเข้าหาตัวตลอดเวลากระแสแห่งความตระหนี่นะจ๊ะถ้ามองไปตรงกลางด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายเราก็จะเห็นว่ามันเป็นดวงสีดำๆเรียกว่ากันหธรรมธรรมดำครอบงำอยู่ครอบงำบังคับในเห็นจำคิดรู้ให้เกิดความหวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และให้เกิดความโลภมันบังคับกันอยู่ในกลางกายซึ่งจะดูดวิบัติเข้ามาแล้วก็ผลักสมบัติออกไปใครมีความตระหนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อลูกขอทานอดีตอานันตเศรษฐีตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองไปจนถึงบ้านเก่าของตัวเกิดระลึกชาติได้ว่าเราเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเห็นหลานชายกำลังเดินเล่นอยู่ก็จำเรื่องราวในอดีตของตัวได้อย่างแม่นยำในที่สุดก็เดินเข้าไปในบ้านนั้นหลานชายของตัวเองแท้ๆพอเห็นเด็กขอทานหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดน่ากลัวมากก็ร้องไห้ไปบอกพ่อพ่อคือมูลสิริเศรษฐีซึ่งก็เป็นลูกชายของอานันตเศรษฐีนั่นเองมาเห็นเด็กขอทานเข้าก็ไม่รู้จักเพราะจำอดีตพ่อของตัวไม่ได้จึงจับโยนออกมาข้างนอกไม่ให้เข้าบ้านพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เสด็จไปถึงตรัสให้ลูกชายของอนันตเศรษฐีทราบว่านี่คือพ่อของตัวในอดีตชาติลูกชายของอนันตเศรษฐีก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแล้วข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเขาจำที่ฝังสมบัติได้ในที่สุดก็พาไปชี้ที่ฝังสมบัติได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นความตระหนี่นั้นไม่ดีเลยเพราะจะนำให้เรามาเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจใครที่ชาตินี้ลำบากก็ตั้งใจขยันทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีวะอย่างเต็มกำลังมีทรัพย์แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำบุญอีกส่วนเพื่อยังชีพทำทั้งงานทำทั้งบุญควบคู่กันไปแล้วชีวิตเราก็จะประสบความเจริญรุ่งเรืองเพราะบุญที่เราทำนี้จะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติเข้ามาหาบุญที่อยู่กลางตัวนี้สำคัญนะจ๊ะนึกถึงเรื่อยๆจะทำให้เราสมปรารถนาเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะบุญนี้แหละฉะนั้นให้มันสั่งสมบุญให้ดีนะจ๊ะแหล่งกำเนิดของบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ให้เอาใจมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้หยุดคือทำเฉยๆนิ่งๆเอาใจกลับมาอยู่กับตัวของเราให้มาอยู่นิ่งๆพอใจกลับเข้าสู่ที่ตั้งดังเดิมในปริมณฑลของใจก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวคือใจก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ในระดับที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกเป็นเพียงจุดเล็กๆเล็กเท่ากับปลายเข็มหรือขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันความบริสุทธิ์นี้ทำให้ใจของเรามีคุณภาพสิ่งที่เป็นมลทินของใจก็จะถูกขจัดหายไปและนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยใจจะโล่งโปร่งเบานุ่มนวลทีเดียวคล้ายกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็

จะขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใจจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทกับความบริสุทธิ์ชนิดนี้ใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดความบริสุทธิ์นั้นจะประกอบเกิดขึ้นเป็นกายที่มีลักษณะสวยงามมีทั้งความใสความบริสุทธิ์เพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสำเร็จอย่างบริบูรณ์กายที่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายให้ประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้เป็นนิสัยหัดปลดหัดปล่อยหัดวางภารกิจเครื่องกังวลต่างๆด้วยการทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆสักวันละ1หรือ2ชั่วโมงแล้วเราก็จะพบกับความสุขพบกับสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้จะได้มาโดยวิธีการเดียวเท่านั้นคือการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยตัวของเราเองในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

รู้ด้วยคำว่าพระธรรมกายในปีพ.ศ. 2525ตั้งแต่วัดยังไม่มีสภาธรรมกายหลังคาจากได้มากับลูกสาวคนโตเพื่อทำบุญแต่ก็ยังไม่ได้ทำบุญอย่างเต็มอย่างทุ่มเทมากเหมือนดังเช่นปัจจุบันในปีพ.ศ. 2531ลูกก็ได้ย้ายไปทำหมากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตโดยพาลูกสาวคนเล็กไปอยู่ที่ภูเก็ตด้วยส่วนสามีของลูกและลูกสาวคนโตและพ่อแม่ของลูกยังอยู่ที่กรุงเทพต่อมาอีก6ปีในปี2537สามีก็ตามมาอยู่ที่ภูเก็ตโดยทิ้งลูกสาวคนโตซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ13ปีอยู่กับตายายคือพ่อแม่ลูกเพียงลำพังจนเป็นสาเหตุลูกสาวคนโตน้อยใจมาจนถึงทุกวันนี้และตั้งแต่ลูกได้มาอยู่จังหวัดภูเก็ตลูกก็ได้ห่างวัดพระธรรมกายไปเลยจนกระทั่งปลายปีพ.ศ. 2536เราได้ทราบข่าวจากหนังสือโลกทิพย์ว่าทางวัดจะมีการหล่อหลวงปู่และมงคลเทพมณีด้วยทองคำลูกก็ไม่รอช้ารีบโอนปัจจัยร่วมทำบุญทันทีแล้วก็ได้ร่วมบุญอย่างต่อเนื่องจนได้มีโอกาสกลับมาวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมงานตอกเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์ในปีพุทธศักราช2538นี่11ปีไปแล้วเนาะมหาธรรมกายเจดีย์และได้สร้างพระธรรมกายจำตัวอย่างเต็มที่ในใจลูกตอนนั้นรู้สึกอยากนี่เธอเขียนอย่างนี้อยากชักชวนคนอื่นๆให้ได้มาบุญนี้มากๆฉันสามารถชักชวนบุคคลสร้างพระได้200กว่าองค์ทั้งยังสามารถสร้างพุทธมณฑลเข้มแข็งเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนค่ะและในปีพุทธศักราช2539ลูกและสามีได้รับจัดรถพาคนมาวัดได้2คันรถบัสหลังจากนั้นหลวงพ่อมีบุญอะไรให้เราก็ไม่เคยตกบุญใดๆเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในระหว่างการสร้างบารมีนั้นในคืนวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2543เวลาประมาณเที่ยงคืนสามีขับรถมอเตอร์ไซค์โดยมีตัวลูกซ้อนท้ายกำลังกลับบ้านหลังจากขายของเสร็จแล้วขณะที่กำลังขึ้นเขารถมอเตอร์ไซค์ได้เสียหลักล้มลงเนื่องจากมีน้ำมันหกอยู่บนถนนสามีกับลูกก็ลื่นถลายไปตามถนนซี่โครงหักแขนขาถลอกอันนี้เป็นความประสงค์ใครหรือเปล่าเนี่ยตัวลูกเองถูกรถปิกอัพที่ขับตามมาข้างหลังลากตัวไปไกลถึง13เมตรแล้วก็ทับค้างกลางลำตัวเป็นเวลานานจนกระทั่งตำรวจและพนักงานโรงแรมจะเพิ่งเลิกงานเชื่อกันยกรถขึ้นลูกจึงได้ถูกนำออกจากใต้ล้อรถโอ้อยู่ใต้ล้อนานเดียวขาข้างขวาท่อนบนหักขาข้างซ้ายติดสะโพกแตกเอ็นในมือข้างขวาขาดลูกคิดว่าที่รอดมาได้เป็นเพราะขณะที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังค่อยๆล้มลงนั้นลูกนึกถึงเพียงพระเดชคุณหลวงปู่พ่อคุณยายท่านนั้นขอครูบาอาจารย์อย่าให้ลูกเสียชีวิตลูกยังไม่อยากตายอยากสร้างบารมีอยากช่วยงานหลวงพ่อจนกว่าจะเสร็จลูกอยากได้บุญและลูกคนเล็กก็ยังเรียนไม่จบยังไม่อยากตายในเทลำพึงนี่นะในระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นลูกก็ได้รับกำลังใจจากพระอาจารย์ที่วัดไม่เคยขาดเลยรวมทั้งน้องๆบาศกบาศิกาและเพื่อนๆกัลยาณมิตรอีกทั้งจะได้รับปัจจัยค่ารักษาพยาบาลจากหมู่คณะที่มาเยี่ยมเยียนถึงแม้จะนอนเจ็บปางตายอยู่บนเตียงลูกก็ไม่ขาดบุญเลยค่ะฝากปัจจัยที่ได้รับบางส่วนถวายพระอาจารย์กลับไปอย่างต่อเนื่องลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ1เดือนคุณหมอดูอาการแล้วตอบว่าผมไม่แน่ใจว่าจะเดินได้ไหมลูกคิดในใจสวนกลับไปทันทีว่าเราลูกมหาปูชนียาจารย์สักอย่าง

ทำไมจะเดินไม่ได้มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งค่ะในระหว่างที่ลูกนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงนั้นลูกรู้สึกว่ากระดูกที่หน้าอกที่กำลังบวมนั้นมันขยับขยื่นเคลื่อนตัวเองได้อาการลูกดีขึ้นเร็วมากจนคุณหมอแปลกใจปัจจุบันนี้ลูกเดินได้แล้วค่ะแม้ว่าขาของลูกจะไม่เท่ากันทั้งสองข้างเพราะขาข้างหนึ่งต้องดามเหล็กไว้จึงเดินไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วไปก็ไม่เป็นไรลูกให้มันเดินได้ก็โอเคแล้วการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เหมือนจะหมดสิ้นทุกอย่างเพราะต้องเสียค่ารักษาไปเป็นจำนวนมากแต่ลูกและสามีก็ยังมาวัดอย่างต่อเนื่องมาทั้งครอบครัวบ้างสลับกันมาบ้างเพื่ออีกคนจะได้อยู่เฝ้าร้านค้าไม่จะต้องนั่งรถบัสนานถึง12ชั่วโมงในวันที่22เมษายน2544ที่มีการรวมคณะสงฆ์ 100,000 รูปลูกก็ยังมาเอาบุญแม้ว่าต้องใช้ไม้ค้ำแขนทั้งสองข้างเดินกระเพกกระเพกก็ไปถวายปัจจัยทายธรรมก็ตามลูกก็ไปรวมถึงวันชุบตัวที่สะเศรษฐีมหาเศรษฐีทะเลบุญลูกก็ได้ลงไปชุบตัวด้วยค่ะและครั้งนี้ลูกตัดสินใจทิ้งไม้ค้ำแขนทั้งสองข้างเมื่อคืนมาแล้วจากสะมหาเศรษฐีทะเลบุญทิ้งมันลงไปเลยและเริ่มเดินด้วยตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเขาบอกว่าคำสอนของหลวงพ่อทำไมสามีของลูกที่เคยเจ้าชู้มากมากมากตรงนี้อ่านได้ทำไมสามีของลูกที่เคยเจ้าชู้มากมากมากไม่ชอบจะไม่ค่อยจะชอบอยู่บ้านเหมือนแมวแหละแมวมันเหงาเหงาเหงาหลอกนอกบ้านไปเลยชอบดื่มเบียร์วายเพื่อเข้าสังคมสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ก็ลบเลือนไปหมดเลยหายไปหมดหักดิบได้หมดเลยค่ะแต่อัธยาศัยที่ไม่ชอบอยู่บ้านเป็นคนช่างคุยก็เป็นประโยชน์นะคะเขาคงเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำบุญค่ะแล้วเขารักการทำหน้าที่ขับรถรับส่งและอุปถัมภ์พระอาจารย์มากค่ะไม่ว่าพระอาจารย์จะไปเทศที่ไหนหรือจะไปเยี่ยมโยมที่ไหนภูเก็ตหรือสุราษฎร์ธานีหรือพังงาหรือกระบี่หรือถึงไหนก็ถึงกันถึงแม้ว่าบางครั้งน้ำมันหมดก็จะต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จให้ได้ไม่เคยรอความพร้อมเลยค่ะแต่และเหตุการณ์ที่นำความสะเทือนใจมาสู่ลูกมากที่สุดในชีวิตก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างกระทันหันจนลูกยากที่จะทำใจรับได้คือในวันที่สว่างที่สุดวันหนึ่งของโลกคือวันวิสาขบูชาบ้านเราต้องส่งตัวแทนขึ้นมาเอาบุญที่วัดและจะต้องเอาบุญกลับมาฝากคนที่บ้านสามีลูกอาสาสมัครในทันทีเพราะว่าเขาชอบเวียนเทียนมากเขาอยากมาเดินเวียนประทักษิณมากเขาบอกว่าหลวงพ่อจัดขึ้นเป็นครั้งแรกผมก็อยากเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกนี่เมื่อมาถึงวัดก็รีบไปรับบุญตักบาตรทายบาตรโดยยังไม่ได้อาบน้ำด้วยซ้ำไปค่ะแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงเขาเริ่มเดินเวียนประทักษิณจากทิศตะวันตกโซน5ไปโซน6เดินประคองเทียนด้วยใจที่มีความสุขวิสาขะเมื่อเร็วๆนี่ไงสามีลูกเริ่มเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้จนเพื่อนกัลยาณมิตรที่ประคองเขาอยู่บอกเขาว่าหยุดเถอะคุณเดินไม่ไหวแล้วแต่สามีลูกก็ยังยืนยันว่าไหวไหวใจยังสู้ขอสู้ต่อใจเขายังไหวยังไหวอยู่แต่ร่างกายเขาเนี่ยมันไม่ไหวในที่สุดต้องส่งเขาสู่ความดูแลของเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลเพราะว่ามีความดันขึ้นสูงเฉียบพลันถึง200เวลาผ่านไประยะหนึ่งความดันลดลงเหลือ180เขาก็ชวนเพื่อนกัลยาณมิตรไปเดินเวียนเทียนให้ครบรอบที่เหลืออยู่นั้นแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนเสร็จพิธีภาคค่ำเขายืนยันที่จะเดินทางกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตมันเสี่ยงเกินไปจึงนำตัวส่ง

โรงพยาบาลก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้3วันจนถึงวันที่15พฤษภาคม2549ลูกโทรศัพท์มาพูดคุยกับเขาบอกเขานึกถึงบุญเอาบุญเป็นที่พึ่งแล้วก็บอกให้เขาหายเร็วๆเพราะคุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่ได้คุยโทรศัพท์กันแพทย์ได้ขึ้นมาตรวจตามปกติแต่หลังจากแพทย์กลับไปได้ประมาณ5นาทีชีพจรเขาก็อ่อนลงจนหยุดหายใจในที่สุดแพทย์รีบทำการปั๊มหัวใจพยายามรักษาชีวิตของเขาไว้ถึงที่สุดแต่เขาก็จากเราไปอย่างที่ไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้วค่ะคำถามบุพกรรมอะไรทำให้ลูกและสามีต้องประสบอุบัติเหตุจนตัวลูกขาหักสามีซี่โครงหักแล้วทำไมเราทั้งสองจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยไม่เคยลงรอยกันเลยเถียงกันได้ตลอดเวลายกเว้นเรื่องชวนกันสร้างบารมีจะเห็นดีด้วยเสมอไม่เถียงกันเรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นพอขึ้นมาฉันก็ไม่ยอมแพ้เธอทำไมลูกและสามีจะมีชีวิตที่ลำบากตลอดก็เพราะว่าไม่รวยมาตั้งแต่เกิดพอจะเริ่มสบายก็มีเหตุให้ทรัพย์นั้นต้องเสียหายเกือบหมดทุกครั้งด้วยความทุ่มเทในการสร้างบารมีในชาตินี้จะส่งผลให้ลูกมีร้านขายของเป็นของตัวเองหรือไม่แล้วจะหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีในชาตินี้ไหมคะอยากทราบว่าสามีของลูกเสียชีวิตด้วยโรคอะไรคะเพราะหมอที่มาตรวจหลายคนบอกสาเหตุการตายไม่เหมือนกันเลยแต่ทำบุพกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตอย่างกระทันหันการที่เขาชอบเชียร์มวยมากเป็นชีวิตจิตใจมีผลต่อการเสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่ขณะกำลังจะหมดลมหายใจใจใสหรือหมองเขาได้มาเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตายแล้วเป็นไหนมีอะไรฝากถึงตัวลูกและลูกของเขาบ้างคะถ้าหากลูกและสามีได้ทำบุญสุขภิมานอย่างสุดกำลังก่อนวันวิสาขบูชาสามีลูกจะมีอันเป็นไปหรือไม่เหตุการณ์จะเบาบางลงอย่างไรหรือไม่คะปัจจุบันลูกได้ทำบุญสุขภิมานเป็นชื่อของสามีและครอบครัวอย่างสุดกำลังบุญที่ส่งผลให้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแตกต่างจากเทวดาอื่นอย่างไรหรือไม่คะหรือบุญที่ลูกถวายพระตาหารน้ำมณะแด่พระอาจารย์ที่มาทำหน้าที่ที่ศูนย์กรวิทย์ตลอดมาสามีก็อุปถัมภ์รับส่งพระอาจารย์ตลอดผลบุญนี้จะส่งผลพิเศษอย่างไรคะลูกสาวคนโตมีบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกตัดสินใจไม่นำเขาไปอยู่ด้วยกันที่ภูเก็ตจนทำให้เขารู้สึกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักจึงไม่ผูกพันกับลูกและสามีจนปัจจุบันนี้เขาควรทำอย่างไรจึงจะแก้บุพกรรมนี้ได้ลูกสาวคนที่สองเคยโยนแมวจากชั้นสองของบ้านตกลงมาจนตายกรรมนี้จะส่งผลต่อเขาอย่างไรคะโดยเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้เขาปวดขาและขาโกงมาจนถึงปัจจุบันหรือเป็นเพราะบุพกรรมใดทำไมหลานชายของลูกจึงรู้สึกผูกพันกับสามีของลูกมากรักเหมือนพ่อของเขาสามีก็รักเขาเหมือนลูกค่ะคุณพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่ออายุได้80ปีคุณแม่หลังจากตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปอีกมาทราบอีกทีก็เสียชีวิตไปแล้วโดยอายุ74ปีพ่อและแม่ของลูกตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากถึงลูกบ้างคะลูกสามีลูกสาวทั้งสองและหลานชายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรบ้างและมีสิทธิ์จะกลับดุสิตบุรีวงศ์วิเศษหรือไม่คะมันก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นถ้ามีบุญเนาะมีบุญก็มีสิทธิ์หลับตาฝันมันตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกและสามีต้องประสบอุบัติเหตุจนตัวลูกขาหักสามีซี่โครงหักเพราะกรรมในอดีตก็ได้เป็นสามีภรรยากันนะมีอาชีพค้าขายแต่ชาตินั้นเนี่ยไม่ทะเลาะกันเองหรอกแต่ว่าชาตินั้นวันหนึ่งได้มีเรื่องทะเลาะกับพ่อค้าอื่นด้วยกันสามีภรรยาลุยเลย

ด้วยความแค้นทะเลาะกันไปทะเลาะมาแค้นมาจึงได้ไปจ้างนักเลงมาทำร้ายสามีภรรยาคู่นั้นที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจนเขาบาดเจ็บสาหัสโดยตัวลูกเองนี่แหละเป็นต้นคิดสะกิดให้เทพบุตรว่าลุยเลยในการกระทำคนนั้นจึงมีอาการมากกว่าสามีจ้ะนี่ไปจ้ะนี่จนกระทั่งรถลากไปนับได้13เมตรนี่ลูกและสามีขัดแย้งกันอยู่เสมอยกเว้นเรื่องสร้างบารมีเพราะเป็นคนที่มีไฟนิรันดร์โชนอยู่ในใจใจร้อนอย่างกันทั้งคู่เลยกอบกับความเหน็ดเหนื่อยในปัจจุบันนะเท่านั้นนะจ๊ะแต่ก็รักกันนะรักกันมากทีเดียวนะแบบลิ้นกับฟันกันแหละทั้งลูกและสามีก็มีนิสัยรักบุญรักการสร้างบารมีเห็นคุณค่าของบุญเหมือนกันจ้ะลูกและสามีต้องมีชีวิตลำบากตลอดพอเริ่มจะสบายก็มีเหตุให้ทรัพย์ต้องสูญเสียไปเกือบหมดทุกครั้งเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งได้เป็นสามีภรรยากันนี่เป็นอีกแล้วเป็นเรื่อยเลยมันไม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วก็เป็นเศรษฐีคนเคยรวยแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีความตระหนี่เช่นเมื่อเวลาใครมาชวนทำบุญก็มักจะรับปากโอเคโอเคแต่ก็ไม่ค่อยทำตามสัญญาบางทีก็ทำบ้างบางทีก็ไม่ได้ทำดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะสบายแต่พอหมดบุญเพราะรับปากว่าจะทำแล้วไม่ทำจึงให้มีเหตุให้ทรัพย์สูญเสียไปจ้ะอย่าลืมนะจ๊ะว่าทรัพย์เราจะได้ครอบครองทรัพย์ได้ต่อเมื่อเรามีบุญเท่านั้นไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครเลยเพราะบุญที่เราทำเองถ้าเรามีบุญแล้วก็ครอบครองทรัพย์ได้ถ้าหมดบุญทรัพย์นั้นก็ล่มสลายไปชาตินี้ใครตั้งใจทำบุญให้สม่ำเสมอบุญนี้ก็จะส่งให้อย่างแน่นอนให้ลูกหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจ้ะลูกอย่าไปกังวลใจไปเลยต้องทำใจใสๆเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมาเทมาสามีลูกเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เป็นเศรษฐีตระหนี่นั่นแหละจ้ะมักจะใช้แรงงานสัตว์และแรงงานทาสมากเกินไปสัตว์ตัวไหนใช้แรงงานไม่ได้ก็จะสั่งฆ่าทำอาหารเลยวิบากกรรมนี้มันส่งผลให้ตายอย่างกระทันหันจ้ะการที่สามีชอบเชียร์มวยมากนั้นก็เป็นการอนุโมทนาบาปคือเพราะยินดีที่เขามาต่อยกันซึ่งจะมีวิบากกรรมทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็เป็นแค่กรรมเสริมเท่านั้นไม่ได้ทำให้ถึงตายจ้ะคือแค่เจ็บไข้ได้ป่วยออดๆแอดๆอะไรกันไปอย่างนั้นก่อนตายใจก็ใสดีระลึกถึงบุญที่ทำเอาไว้ได้ได้มีบริวารเอาเทวรถมารับไปเวียนมาทักษิณรอบมหาธรรมกายจะดีตามหลักวิชาจ้ะถ้าทำอย่างนี้แปลว่าตายแล้วจะไปไหนจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงจ้ะตอนนี้มีความปลื้มปิติกับผลบุญมากนี่ได้ฝากความมาว่าไม่ได้เก็บผ้านะจ๊ะให้ทุกคนในครอบครัวสร้างบารมีอย่างสุดชีวิตเพื่อจะได้มาอยู่ด้วยกันที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษและให้ตัวเองทำบุญเผื่อเขาด้วยนะจ๊ะฝากมาอย่างนี้ด้วยบอกตัวเองอย่าลืมทำบุญเผื่อเขาด้วยเพราะว่าเขารักบุญมากจริงๆเขายังไม่อยากตายอยากอยู่สร้างบารมีแต่รักษาลมหายใจไม่ได้ด้วยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้ไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครนะจ๊ะหากลูกและสามีได้ทำบุญสุขภิมานอย่างเต็มกำลังก่อนวันวิสาขบูชาบุญปัจจุบันดังกล่าวก็จะยืดเวลาตายออกไปอีกแต่ก็ต้องตายอยู่ดีเพราะหมดอายุขัยโดยวิบากกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วจ้ะเหมือนมีระเบิดเวลาของชีวิตติดตั้งเอาไว้ในตัวอยู่แล้วจ้ะยืดเวลาออกไปให้ได้สร้างบารมีอีกหน่อยนั้นปัจจุบันลูกได้ทำบุญสุขภิมานเป็นชื่อของสามีและครอบครัวอย่างสุดกำลังบุญนี้จะส่งผลให้สามีหรือเทพบุตรใหม่มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นรัศมีเพิ่มขึ้นคิดถึงเพิ่มขึ้นดีใจเพิ่มขึ้นเป็นต้นจ้ะและครอบครัวลูกก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยอานิสงส์แห่งบุญที่ได้ทำไว้จ้ะ

เราถวายพระทหารน้ำบรรณาแด่พระอาจารย์ที่มาศูนย์กัลยาณมิตรตลอดมาส่วนสามีรับส่งพระอาจารย์และคอยอุปถากผลบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์รวมๆเหมือนกันนี่ทั้งสามีภรรยาจะต่างคืนตัวต่างกันคือตัวลูกจะมีอาหารทิพย์มากเป็นพิเศษเพราะว่าได้ถวายพระทหารกันนับปันนะส่วนสามีเทพบุตรนั้นเป็นผู้นำรถจะนำรถไปส่งพระอาจารย์ในสารถีแก้วก็จะมีเทวรถและสารถีผู้รู้ใจขับให้มากมายเป็นพิเศษจ้ะประกอบเหตุอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่เกิดใหม่เป็นมนุษย์ตัวลูกเองก็จะมีอาหารมากมายแจกจ่ายไม่รู้จะหมดจากสิ้นเลยส่วนสามีก็จะมียวดยานพาหนะและสารถีที่ดีเกิดขึ้นจ้าลูกสาวคนโตที่ลูกและสามีไม่นำเข้าไปอยู่ภูเก็ตด้วยเป็นเหตุให้น้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักจึงไม่ผูกพันกับพ่อแม่เพราะมันเป็นกรรมในอดีตชาติหนึ่งเนี่ยที่เคยทะเลาะกับพ่อแม่ในชาตินั้นซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ในปัจจุบันลูกสาวคนโตคนนี้เคยมีพ่อแม่ในอดีตอยู่คู่หนึ่งชาติหนึ่งนะในชาตินั้นน่ะซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ในปัจจุบันเคยทะเลาะกันได้กระโดดที่พ่อแม่อบรมพร่ำสอนแล้วพร่ำสอนเลยหนีไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ไม่กลับมาน่ะวิบากกรรมนี้มาส่งผลให้ต้องไปอยู่กับคนอื่นจ้านี่ต้องไปบอกลูกสาวซะลูกสาวคนโตน่ะว่าเป็นวิบากกรรมของหนูเองลูกก็ต้องสอนลูกสาวคนโตให้ทราบบุพกรรมในอดีตและให้รีบแก้ไขอีกทั้งตัวลูกต้องยืนยันเสมอว่ารักลูกสาวคนนี้มากแต่ด้วยเหตุผลปัจจุบันเรื่องการทำมาหากินจึงต้องทำอย่างนั้นเป็นต้นจ้าลูกสาวคนที่สองเคยโยนแมวจากชั้นสองของบ้านตกลงมาตายไม่มีอะไรจะทำจะมีวิบากกรรมจะทำให้ตกจากที่สูงลงมาส่วนจะตายเหมือนแมวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้สร้างบุญใหญ่มาตัดรอนวิบากกรรมนี้ให้หนักเป็นเบาหรือเบาเป็นหายหรือเปล่าพระจ้าปวดขาและขาโก่งเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ชอบทดลองวิทยาศาสตร์นี่ลูกสาวคนที่สองเนี่ยชอบทดลองวิทยาศาสตร์โดยจับแมวโยนลงมาเช่นเดียวกันบางตัวก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่บางตัวก็ขาพิการวิบากกรรมนี่มาส่งผลไงถ้าไม่ชอบโยนแมวอย่างเลยแปลกเด็กคงอยากดูว่ามันกลับตัวได้จะยืนยังไงหลานชายผู้บังกับสามีลูกมากรักเหมือนพ่อของเขาและเขาก็รักเหมือนลูกเพราะในอดีตเคยเป็นพ่อลูกกันปัจจุบันก็เกื้อกูลเป็นอย่างดีจึงทำให้มีความรู้สึกรักและผูกพันกันเช่นนั้นจ้ะคุณพ่อของลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสายยักษ์ระดับทั่วไปเดินไปเป็นบริวารของหัวหน้ายักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาได้รับบุญทุกบุญที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านและอยากได้บุญอีกจ้ะเพราะเป็นบริวารหัวหน้ายักษ์นี่สิ่งแวดล้อมก็มีแต่เขี้ยวนั่นพวกเขี้ยวนั่นอยู่นั่นตอนนี้อยากได้บุญเยอะอยากจะพ้นจากการเป็นบริวารของเขาจ้ะอยากเป็นอิสระคุณแม่ลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองขนาดย่อมของชั้นดาวดึงส์เฟส3แต่รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นและอยากได้บุญอีกจ้ะเห็นผลเห็นบุญแล้วเห็นผลแห่งบุญแล้วไปจ้ะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นของสากลที่ทุกคนต้องทำเพื่อเหนียวไว้ลูกสามีลูกสาวสองและหลานชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางชาติก็ดีบางชาติก็ไม่ดีมีชีวิตขึ้นขึ้นลงๆเพราะบางชาติเมื่อเป็นเศรษฐีกลับประมาทในการดำเนินชีวิตพอชาติถัดมาตกต่ำก็ทำเต็มที่พบต่อไปก็ดีขึ้นสลับกันไปดังนี้แหละจ้ะเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่แล้วอธิษฐานล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีจะได้ไม่ตกต่ำต่อไปจ้ะล้อมกรอบพระชาติต่อไปขอเป็นเศรษฐีเศรษฐีม้วนเดียวจบไปเลยชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติวิทุสิบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3 เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1 ค่ำ เดือน 8จนถึงขึ้น15 ค่ำ เดือน 11โดยไม่ไปค้างแรม

เป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่แด่คณะสงฆ์คือกรมิตรณราพรวิวัฒน์สันติท่านธรรมยังพุทธสาภควาโตปุปภาคณมการังกะโรมาเส

สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุ
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: จงรับ
0: จงรับ
1: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์คือกัลมิตรวิภาพรกำพลพาณิชวงศ์เรียนเชิญครับ
4: อิมานิไมยังพันเต
3: อิมานิไมยังพันเต
4: คิรานะเพสัชชานิ
3: คิรานะเพสัชชานิ
4: สัปปาริวารานิ
3: สัปปาริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
3: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
3: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
3: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
3: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
3: อิมานิ
4: คิลานะเพสัชชานิ
3: คิลานะเพสัชชานิ
4: สัปปาริวารานิ
3: สัปปาริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
3: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
3: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
3: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
3: หิตายะ
4: สุขายะ
3: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
3: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
0: จงรับ
4: ยารักษาโรค
0: ยารักษาโรค
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ
5: ไปจัดด้วยการต่อเพื่อนด้วยเดี๋ยวไปก่อนก็ได้

านคณบดีทุกท่านก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมจตุปัจจัยทยธรรมมารักษาศีลและถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลในสมัยที่พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปารภซึ่งเศรษฐีชื่อว่าโกศยะผู้มีความตระหนี่ในที่ไม่ไกลแห่งกรุงราชคฤห์ได้มีนิคมหนึ่งชื่อว่าสักการะและมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าโกศยะผู้มีสมบัติ80โกแต่มีความตระหนี่จัดไม่ให้อะไรแก่ใครๆแม้น้ำมันสักหยดเดียวก็ไม่คิดจะให้ใครตระหนี่จนตัวเองและลูกเมียก็ลำบากวันหนึ่งเศรษฐีเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งกินขนมเบื้องจึงอยากกินบ้างแต่คิดว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากกินขนมเบื้องไซคนเป็นอันมากก็จะพากันอยากกินกับเราเมื่อเป็นอย่างนั้นวัตถุเป็นอันมากมีงาข้าวสารเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้นของเราก็จะถึงความหมดไปเราจะไม่บอกแก่ใครๆดังนี้แล้วเศรษฐีจึงอดกลั้นไว้ด้วยความอยากแต่ไม่ยอมกินโกศยะเศรษฐีจึงผอมเหลืองมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็นนอนทรมานอยู่เขาแม้ถึงความทุกข์อย่างนี้ก็ยังไม่บอกอะไรอะไรแก่ใครๆเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยาเข้าไปหาเขาแล้วลูบหลังถามว่าท่านไม่สบายหรือนายเศรษฐีตอบว่าความไม่สบายอะไรอะไรของฉันไม่มีภรรยาถามว่าก็ท่านมีความอยากในอะไรหรือเศรษฐีตอบว่าฉันอยากกินขนมเบื้องภรรยาถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านไม่บอกแก่ดิฉันท่านเป็นคนจนหรือบัดนี้ดิฉันจะทำขนมเบื้องเพื่อให้พอแก่คนที่อยู่ในสักการะนิคมทั้งสิ้นเศรษฐีกล่าวว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นพวกเขาทำงานของตนก็จะกินของตนภรรยาจึงกล่าวว่าดิฉันจะทำขนมเบื้องให้พอแก่คนที่อยู่ในตรอกเดียวกันเศรษฐีประชดว่าฉันรู้ในความที่เธอเป็นคนรวยทรัพย์ล่ะภรรยาจึงกล่าวว่าดิฉันจะทอดให้พอแก่คนทั้งหมดที่อยู่ในที่ใกล้เรือนนี้เศรษฐีประชดอีกว่าฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางล่ะภรรยากล่าวว่าถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ชนศักดิ์ว่าลูกเมียท่านเท่านั้นเองเศรษฐีกล่าว

0: ว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นภรรยากล่าวว่าถ้ากันนั้นดิฉันจะทอดให้พอแก่ท่านและดิฉันหรือเศรษฐีกล่าวว่าเธอจักทำทำไมภรรยาจึงกล่าวว่าดิฉันจะทอดให้ท่านผู้เดียวเท่านั้นเศรษฐีกล่าวว่าเมื่อเธอทอดขนมที่นี่คนเป็นอันมากก็ย่อมหวังที่จะกินด้วยเธอจงเว้นข้าวสารที่ดีทั้งสิ้นถือเอาข้าวสารหักและถือเอาน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยเป็นต้นแล้วขึ้นไปชั้นบนแห่งปราสาท7 ชั้นแล้วทอดเถิดฉันคนเดียวเท่านั้นจากนั่งทานในที่นั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นโกสิยะเศรษฐีพร้อมทั้งบริวารในข่ายพยานทรงรู้ว่ามีบุญพอที่จะบรรลุธรรมจึงให้พระมหาโมคคัลลานะไปโปรดจนกระทั่งโกสิยะเศรษฐีและภรรยาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสและได้เดินทางนำขนมเบื้องไปใส่บาตรของพระบรมศาสดาตั้งแต่นั้นมาเมื่อเศรษฐีได้ฟังธรรมจากพระบรมศาสดาเมื่อจบพระธรรมเทศนาชนทั้งสองก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันโกสิยะเศรษฐีก็ได้นำทรัพย์80 โกฏิมาทำบุญในพระพุทธศาสนาท่านธนบดีทั้งหลายเศรษฐีที่ตระหนี่จัดจนตัวเองก็ลำบากแม้อยากจะกินอยากจะใช้ทรัพย์แต่ก็ไม่ยอมกินไม่ยอมใช้แม้ลูกเมียก็ไม่ให้ใช้ทรัพย์เหล่านั้นเพราะในอดีตชาติทำบุญแล้วนึกเสียดายในภายหลังดังนั้นเมื่อเราทำบุญจะต้องมีความปลื้มใจทั้งก่อนทำขณะทำและหลังทำไปแล้วอย่าได้นึกเสียดายในภายหลังคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจสละความตนีและได้เดินทางมาถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโลหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภาวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตตวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณท่านอาสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำลิดผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระ

ยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสากะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุ

0: เรียนเชิญท่านฐานาบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ
2: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกที่ได้มาร่วมสั่งสมบุญด้วยกันในวันนี้ด้วยนะคะ
3: สาธุ
4: ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะคะในการถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์นะคะติดตามรับชมค่ะผ่านทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเพียงคุณผู้ชมเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วก็จะพบเจอกับไอคอนช่องทางการติดตามรับชมต่างๆกดไปที่ช่องทางที่เราสะดวกในการรับชมค่ะเมื่อกดไปแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นหรือว่าส่งข้อความส่งช่องทางในการติดตามรับชมดีๆแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะ
2: ค่ะรวมถึงสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้นะคะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือว่าจะร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือว่าสะดวกผ่านทางเว็บไซต์ที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE ที่ LINE OA @ดัมมคายาค่ะ
4: ค่ะสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณยุภาบัณฑิตทิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ KU86 ประจำปี2569นำคณะอาจารย์บุคลากรและนิสิตใหม่ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน86รูปเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและสร้างความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ KU86ประจำปี2569ณบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อให้นิสิตใหม่และผู้เข้าร่วมงานได้รวมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธเริ่มต้นชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นสิริมงคลและสร้างสายสัมพันธ์อันดีผ่านการทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์และอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้รับความเมตตาจากพระศรีวชิราภินันท์เปรียญธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าคณะเขตลาดพร้าวเจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิเชียรปรีชาธรรมวงศ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเปี่ยมด้วยบุญกุศลโดยมีพระภิกษุสงฆ์จำนวน86รูปที่เดินทางมาจากวัดต่างๆมาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งการจัดโครงการตักบาตรเฟรชชี่ในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เชิงสร้างสรรค์ที่ทางชมรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อมุ่งหวังให้นิสิตได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและการเรียนและยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ

0: ให้กับนิสิตใหม่ในการเริ่มต้นชีวิตการศึกษาพร้อมทั้งหล่อหลอมจิตใจให้เป็นคนเก่งและคนดีพร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิเชียรปรีชาธรรมวงศ์นะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับก็วันนี้ก็รู้สึกประทับใจนะครับแล้วก็ปลื้มใจนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับซึ่งจริงๆการทำบุญตักบาตรนะครับก็พวกเราก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของน้องๆเปชี่ KU 86นะครับทุกคนนะครับด้วยกิจกรรมงานบุญแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับในการฟังธรรมจากพระภิกษุสงฆ์นะครับนะเรื่องของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับสังคมไทยเราในปัจจุบันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทั้งองค์การบริหารองค์การนิสิตนะครับแล้วก็น้องๆชมรมพุทธศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับนำกิจกรรมดีๆเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเราอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งห่างหายไปพอสมควรแล้วนะครับก็ต่อจากนี้ก็คงจะดําเนินการตลอดนะครับทุกปีแล้วก็คงไม่ใช่แค่ปีละครั้งหรอกครับนะครับก็ทุกครั้งเมื่อมีโอกาสนะครับเราก็จะร่วมกันนะครับร่วมบุญกันอย่างนี้เสมอนะครับ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรัสวดีอรุณวรากรค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานตักบาตรเฟชชี่ประจำปี2569เรียกว่าอิ่มบุญกันแต่เช้าเลยค่ะจริงๆกิจกรรมนี้นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรามีมายาวนานแต่ว่าเราห่างหายกันไปช่วงนึงวันนี้กลับมาดีใจมากๆค่ะได้เห็นความร่วมมือของนิสิตนะคะชมรมพุทธศาสตร์ในการที่จะร่วมกันในการสืบสานประเพณีดีๆให้กับนิสิตรุ่นใหม่ๆได้เห็นถึงความเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะรวมถึงความร่วมมือนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในบางเขนเท่านั้นนะคะนิสิตจากวิทยาเขตกำแพงแสนก็มาร่วมมือร่วมใจด้วยอันนี้ในมิติของผู้จัดค่ะถ้ามองนิสิตที่มาร่วมงานนะคะก็ปลื้มใจมากๆนะคะที่น้องๆ KU 86ทุกคนนะคะก็มาร่วมบุญกันในการที่จะมาตักบาตรเฟชชี่ในปีนี้นะคะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับนิสิตใหม่ KU 86ทุกคนนะคะเราในฐานะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็พร้อมนะคะที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆที่จะรังสรรค์เพื่อสิ่งดีๆให้กับนิสิตภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็หวังว่าน้องๆ KU 86จะเริ่มต้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและจะสามารถสำเร็จการศึกษาต่อไปในอนาคตได้สุดท้ายนี้นะคะขอบคุณนะคะนิสิตจากชมรมพุทธศาสตร์ด้วยนะคะที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการจัดงานในวันนี้ออกมาสวยงามมากๆเรียกว่าอิ่มบุญกันทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสดชื่นแจ่มใสตั้งใจเรียนแล้วก็สำเร็จการศึกษาไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ
3: จักรพงศ์สุวรรณวงศ์นายกองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนครับวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับที่ได้เห็นน้องๆนิสิตแล้วก็สาธุชนต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปที่ได้เข้าร่วมโครงการตักบาตรเฟชชี่ KU 86นะครับและวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณชมรมพุทธศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ได้มีการเรียนเชิญพระภิกษุสงฆ์มากกว่า86รูปซึ่งตรงกับรุ่นของ KU นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่86นั่นเองครับน้องๆนิสิตปัจจุบันนะครับได้มีการนำในส่วนของข้าวสารอาหารแห้งเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อเป็นการสร้างบุญกุศลแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของด้านคุณธรรมจริยธรรมอีกด้วยครับและเชื่อว่าสิ่งนี้นะครับจะเป็นบ่อเกิดให้กับน้องๆในกิจกรรมต่อๆไปแล้วก็เราทำสิ่งนี้ไปตลอดนะครับจนจบปีการศึกษาหรือว่าทำต่อไปให้กับมหาวิทยาลัยของเราครับ
0: ส่วนวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะสำหรับพิธีกรรมภาคเช้าพระครูประกาศพุทธิวิเทศท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยโดยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรวิชาญกัลยาณมิตรสุนีกัลยาณมิตรชวนีและกัลยาณมิตรชนิดายืนวานิชพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรปิยวรรณและกัลยาณมิตรเคนเนตมัลลินพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรพงธาดาพรหมแบนและกัลยาณมิตรรัชดาวันจันเพ็ญแขส่วนพิธีถวายกองบุญพัฒหารประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์และกัลยาณมิตรโดนานโฮกแลนด์พ พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระทวีรัตน์ชยวัฒโนเรื่องวุฒิธรรม4ประการธรรมเป็นเครื่องเจริญเพื่อให้สาธุชนได้นำหลักธรรมอันทรงคุณค่านี้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการดำเนินชีวิตให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจากนั้นได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันถวายพัตอาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐท่ามกลางบรรยากาศงานบุญในต่างแดนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเบิกบานใจของยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดโรยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง

ด้วยพร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

วันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนายึดโยงใจชาวโลกให้คงศรัทธาในคำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไป

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ังวัดถังสัสสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาติข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายใน

เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชา

จะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระพุทธองค์

0: อยากทำบุญกฐินสามหมื่นวันแล้ว
1: ผมอยากไปช่วยคุณทำบุญครับอยากให้ทุกคนได้บุญครับ
2: อยากให้ย่าได้เข้าร่วมกฐินครับ
3: อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
4: จะเป็นแหล่งหนึ่งที่ทอดกฐินให้กับวัดครับเราจะได้มีบุญเยอะได้ขึ้นสวรรค์ได้หนีจากนรกครับ
5: โครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยและเป็นการบูชาธรรม81ปีของท่านเพื่อเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เกิดการตื่นตัวและส่งเสริมพระพุทธศาสนาอย่างยั่งยืน
6: พอได้ทราบข่าวเรื่องของกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดอาจารย์ก็เชิญชวนเนาะคณะครูและก็เด็กๆพูดอานิสงส์การให้ทานว่าการที่เรามีน้อยทำน้อยทำบ่อยๆมันก็เกิดขึ้นเองการกฐินเป็นการทาน
7: พระท่านจะเข้าไปสอนเด็กๆทุกวันศุกร์อยู่แล้วค่ะท่านเข้าไปสอนในเรื่องของธรรมะทางก้าวหน้าในเรื่องของหลักธรรมทางศาสนาคือเด็กหลายๆคนเมื่อก่อนนี้เวลาให้สวดมนต์ไหว้พระเขาไม่ค่อยอยากจะทำเขารู้สึกว่าเขาเบื่อทุกวันพระที่พาเขาไปทำบุญที่วัดหลายคนก็ไม่อยากไปแต่เดี๋ยวนี้พอทุกวันพระเด็กๆ เราจะไปทำบุญที่วัดรู้สึกว่าเราสามารถพาเด็กๆพาคณะครูเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาได้

ใครพกตังมาบ้างลูกเขาเด็กก็ยกมือกันนะยกมือกันผมมีอยู่5บาทครับเด็กเขาก็วิ่งมาหยอดแล้วก็โอ้รู้สึกจะอิจฉาใจว่าเด็กเขากล้าตัดความดันอิจฉาใจแล้วก็ได้หยอดกระปุกในตัวเขาเองแล้วก็บางคนก็มีอยู่10บาทก็มา5บาทบางคนมี3บาทก็เอา3บาทมาใส่ก็มาหยอดกันอนุโมทนาบุญครับก็เลยเป็นปิติบันดาลใจ

0: ไม่เสียดายเลยค่ะเพราะบุญทำให้ใจสงบค่ะแล้วก็อิ่มอิ่มตัวอิ่มใจ
1: หนูอยากตั้งเป้าบุญโดยการตั้งเงินแล้วหนูอดออมไว้ทุกวันทุกวันจนถึงเป้าหมายแล้วหนูสามารถนำไปบริจาควัดค่ะเชื่อมั่นว่าการทำบุญเราสามารถเวลาเสียชีวิตแล้วบุญสามารถไปหาเราตอนเสียชีวิตได้เราไม่สามารถเอาอย่างอื่นไปได้นอกจากบุญค่ะ
2: บุญกฐินผมเชื่อว่าทำให้เรารวยได้เพราะเป็นการบริจาคเงินให้วัดวัดไปทำแบบปรับปรุงอย่างอื่นที่มันไม่ดีให้มันดีขึ้น
3: ชอบบุญค่ะบุญทำให้ใจสงบค่ะ
4: ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปกับบุญนะแต่ถ้ามีจริงผมก็ต้องทำเผื่อไว้ก่อนครับก็เลยตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินครับสะสมเยอะๆจะได้ขึ้นสวรรค์ครับ

0: งการกฐิน 30,000 วัดยิ่งใหญ่มากค่ะทำให้เด็กทั่วประเทศเป็นประธานกฐินได้อยากลองค่ะว่าคนโตเขาสัมผัสแล้วเป็นยังไงหนูก็อยากสัมผัสกันเหมือนกัน
1: โอ้เด็กๆนะครับมีความตื่นตัวมากทุกคนให้ความสนใจและมีความตั้งใจอย่างมากเลยเพราะถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งของชีวิตของเขานะครับที่จะได้เป็นประธานในการทอดกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์ครั้งหนึ่งในชีวิตครับต้องขอบพระคุณและชื่นชมในดำริของหลวงพ่อพระธรรมชโยที่ได้มีดำริที่อยากจะมีการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยเพราะว่าโครงการกฐินสำลิดเด็กดีวีสตาร์นี้ถือว่าเป็นการฝึกให้เด็กนั้นได้มาเรียนรู้ประเพณีการทอดกฐินโดยการลงมือปฏิบัติได้เรียนรู้ศาสนพิธีได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่สำคัญเป็นการดึงเด็กเข้าสู่วัดทำกิจกรรมแบบนี้จะเป็นเหมือนกับที่เราเรียกว่า active learning คือเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วเด็กก็ได้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆพอโตขึ้นเขาก็จะเข้าใจในเรื่องประเพณีการทอดกฐินและจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ยั่งยืนตลอดไป
2: ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้ที่คิดโครงการนี้นะคะเพราะว่ากฐิน 30,000 วัดบางวัดน่ะเป็นวัดที่ตกค้างกฐินไม่ได้รับกฐินในส่วนตรงนี้พอได้รับมาจะได้นำเงินไปใช้ในการพัฒนาวัดต่อไปค่ะก็คือมองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักในพระพุทธศาสนาอย่างเด็กๆอ่ะค่ะเขาก็จะได้รู้จักมีการบอกบุญรู้จักเป็นผู้ให้เป็นผู้รับเป็นผู้ส่งต่อเป็นสะพานบุญด้วยกันค่ะ
3: เด็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ตั้งใจเรียนแต่ยังมีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาและกล้าออกมาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญตั้งแต่อายุยังน้อยภารกิจของเด็กๆคือการเป็นตัวแทนเด็กดีมีสตาร์เชิญชวนผู้ใหญ่ผู้ปกครองมาร่วมทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยกว่า 30,000 วัดทั่วประเทศ
0: เราเป็นเด็กตัวนิดเดียวเราก็สามารถมาเป็นประธานกฐินหรือมาทำบุญเพื่อสร้างประโยชน์ได้ค่ะเวลาเราเลือกใครให้ชวนทำบุญนะคะเราทำบุญเองเราก็ได้บุญแล้วแต่ถ้าชวนคนอื่นก็ได้บุญด้วยค่ะแบ่งปันให้คนอื่น
4: ถ้าทุกคนช่วยกันทำบุญทอดกฐินจะทำให้พระพุทธศาสนาดีขึ้นค่ะพระที่วัดก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าสะสมบุญไปเรื่อยๆชาติหน้าเราอาจจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบค่ะ
5: ทุกคนต้องทำบุญด้วยตัวเองค่ะจะได้บุญเยอะถ้าชวนคนไปทำบุญด้วยจะยิ่งดีค่ะเพราะว่าเราเชิญชวนเขาไปทำในเรื่องที่ดีเราไม่ได้ไปทำสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเราก็จะได้บุญเยอะด้วยค่ะ
6: หนูอยากเชิญชวนทุกคนมาทำบุญทอดกฐินสามัคคี 30,000 วัดกับพวกเราด้วยนะคะทุกคนทำได้แน่ๆค่ะ
0: ฝากถึงทุกคนนะคะพระดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะขอให้ทุกท่านมาทำบุญนะคะ
7: ขอให้ทุกคนตั้งใจมาทำบุญกฐินและร่วมกันเป็นประธานกฐินค่ะ
6: การที่คนโตทำได้เด็กก็ต้องทำได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องง่ายมาก
3: ๆถ้าเด็กๆกล้าจะเป็นผู้นำบุญแล้วเราล่ะพร้อมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกฐินสามัคคีทั่วไทยสามเมืองวัดแล้วหรือยัง

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีคำถามว่าเราอยากมีความสุขทุกวันไหมอยากมีความสุขไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าเชื่อแน่ว่าหลายท่านนะคะมีคำตอบที่คิดไปตรงกันนั่นก็คือแน่นอนเราอยากมีความสุขเช่นนี้แต่ว่ามันจะต้องทำยังไงและมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าหลายท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตดีๆแบบนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาชี้แนะต้นทางแห่งความสุขทุกวันไปจนวันตายซึ่งมีอยู่จริงเป็นสุขที่เกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเองค่ะส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันค่ะ
1: การฝึกใจหยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาเรื่องการทำมาหากินก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่ารองลงมาเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงสังขารเพราะฉะนั้นทำมาหากินก็ทำไปฝึกใจหยุดนิ่งก็ทำไปให้ภารกิจกับจิตใจไปคู่กันหยุดในหยุดเข้าไปกลางในกลางเข้าไปแล้วก็จะพบสุขในสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชีวิตที่มีสุขเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างนี้จะไม่เรียกว่าชีวิตในฝันหรือในอุดมคติแล้วเราจะเรียกว่าชีวิตอะไรมีสุขทุกวันกระทั่งถึงวันที่กายมนุษย์หยาบนี้แตกดับไปแม้ร่างกายจะแตกดับก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์สุขแม้กระทั่งวันตายและตายแล้วก็ยังมีสุขเพิ่มขึ้นด้วยกายใหม่ที่ประณีตกว่าเดิมเหมือนเปลี่ยนภาชนะที่เป็นกระเบื้องเก่าๆผุๆพังๆไปเป็นภาชนะทองคำที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ

ผู้ชมคะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาชี้แนะอีกว่าชีวิตของพระอริยเจ้าก็เป็นเช่นนี้กล่าวคือชีวิตของท่านมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคืนตลอดเวลาแม้ว่าสังขารร่างกายจะแก่ชราไปแต่ใจก็ยังเป็นสุขจะเจ็บจะป่วยหรือมรณภาพใจก็ยังเป็นสุขเป็นสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายค่ะ

ูรณ์อันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตัก

พอพลิ้มพลิ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางวายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดและชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพ

ในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปพรหมถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายได้เกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายหลังที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับทางกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้นนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบรรพ์เพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลย

นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบางใสเป็นแก้วพิสตอลบางหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมาพระเจ้าคุณหลวงปู่และมงคลทิพย์มณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้ว

ดวงธรรมานุปัสสนาธิปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีซาตานจะมีอำนาจวาสนาปกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิจักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี้เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากจะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนเย็นเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้ว

ไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่มาถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตต์เป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตต์ก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้แต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันมันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในจุดส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้ไม่เข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำ

กายทำเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมากระทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมตรงนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงตอนนั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำมอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี้แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวก

รรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะและในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมไปถึงข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมทุกท่านให้ได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดสัมมนาและปฏิบัติธรรมครูเพื่อฝึกสติเจริญสมาธิภาวนาภายใต้โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียนด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประจำปีการศึกษา2569

กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ราชวรมหาวิหารเป็นที่ปรึกษาโครงการและได้รับความเมตตาจากพระราชวชิราธิบดีเป็นประธานสงฆ์นำคณะครูอาราธนาศีล8และสมาทานธุดงค์จากนั้นมีการปฐมนิเทศและประชุมกลุ่มพบพี่เลี้ยงโดยตลอดโครงการคณะครูได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรพร้อมทั้งได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและรับฟังธรรมในหัวข้อต่างๆอาทิเรื่องสติสบายความสำคัญปฐมเทศนาบทแรกธรรมจักรกับปวัตนสูตรศิลปะการสร้างสุขในวิชาชีพครูครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์จัดระเบียบอาชีพครูครูผู้มีหัวใจพระบรมโพธิสัตว์จัดระเบียบใจธรรมวุฒิของครูสอนด้วยสติชี้ทางด้วยปัญญาในการนี้พระพรหมวชิระวิมลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะกรุงเทพมหานครได้เมตตาบรรยายธรรมพร้อมกันนี้ยังมีพระอาจารย์วิทยากรที่หลากหลายอาทิพระมหาเอกชัยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตโนดพระปรัตอุกฤษวังสะทะโรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมธาราสายไม้และพระวิทยากรจากชมรมพุทธศาสตร์สากลมาบรรยายให้ความรู้แก่คณะครูอีกด้วยค่ะสำหรับกิจกรรมพิเศษในโครงการมีพิธีจุดประทีปเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชานอกจากนี้

องจากผู้ดำเนินโครงการในหัวข้อครูกัลยาณมิตรผสานศีลสมาธิปัญญาสู่หน้าต่างห้องเรียนส่วนในพิธีปิดมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่คณะครูผู้เข้าร่วมโครงการทั้งยังได้ร่วมกันถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ด้วยความปลื้มใจสำหรับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเติมพลังใจให้แก่คณะครูเพื่อได้กลับมาทบทวนและพัฒนาตนเองผ่านการฝึกสติเจริญสมาธิรวมทั้งได้เรียนรู้หลักธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เพราะเมื่อคุณครูมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสติและมีธรรมะเป็นหลักย่อมสามารถส่งต่อความรู้ความเมตตาและความดีไปสู่ลูกศิษย์และร่วมกันสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธน็อตไลน์เวเฟอร์เลนประเทศเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่ฉลองครบรอบ16ปีแห่งการสถาปนาวัดโดยมีคณะสงฆ์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสำราญเฮลเลอร์กัลยาณมิตรไฮโกเอลสวิกและกัลยาณมิตรเสน่ห์เพ็ญบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายจตุปัจจัยทายธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรกัลยาณมิตรขวัญอยู่บิดเก้นและกัลยาณมิตรดวนโมครัตน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์16รูปซึ่งทางสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาร่วมกันตักบาตรนับเป็นภาพแห่งความปลื้มใจในบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ภาคบ่ายทุกท่านได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามและเบิกบานในบุญเพื่อร่วมกันน้อมถวายมหาสังฆทานในการทำนุบำรุงและขยายงานพระพุทธศาสนาให้ปักหลักมั่นคงสืบไปโดยมีกัลยาณมิตรสวยจันโคเวียกเป็นประธานผ้าป่าฉลองวัดในครั้งนี้และมีประธานกองอีก16คณะร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าในครั้งนี้จากนั้นได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นภาชนะใจในการรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการทอดผ้าป่าเมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วกัลยาณมิตรสวยจันโคเวียกท่านประธานผ้าป่าได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ทั้ง16รูปก็ได้แปลแถวเพื่อพิจารณาผ้าป่าก่อนที่ทุกท่านจะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่ออนุโมทนาในบุญกุศลพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าในการสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและตอกย้ำความปลื้มปิติให้แก่สาธุชนทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเนื่องในวันครบรอบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbetterworld.com ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทาสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญ

ุณกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้ร่วมกันจัดขึ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv และยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: วินีลกะชาดกชาดกว่าด้วยการเลือกทำเลผิดในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันทรงปรารภพระเทวทัตเอาอย่างพระสุคตความพิสดารมีอยู่ว่าเมื่อพระเทวทัตนอนแสดงท่าทางอย่างพระสุคตแก่พระอัครสาวกทั้งสองผู้มาสู่ขยาสีสัพประเทศพระเถระทั้งสองครั้นแสดงธรรมแล้วก็ผ่านนิสิตของท่านมายังพระวิหารเวรุวันเพื่อเข้าเฝ้าพระศาสดาดูก่อนสารีบุตรเทวทัตเห็นเธอทั้งสองแล้วได้ทำอย่างไร
1: ข้าแต่พระองค์พระเทวทัตแสดงท่าทางอย่างพระองค์ทำให้พระองค์เสื่อมเสียพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนสารีบุตรเทวทัตทำตามอย่างเราถึงความพินาศใหญ่มิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้แต่ก่อนก็ถึงความพินาศพระศาสดาตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าวิเทหะเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิเทหะนั้นครั้นเจริญวัยแล้วก็ทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทุกชนิดในเมืองตักศิลาเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วจึงทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติครั้งนั้นพญาหงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่กับนางหงและลูกน้อยอีกสองตัววันหนึ่งขณะที่พญาหงออกหาอาหารอยู่นั้นก็ได้พบกับนางกาทั้งคู่เกิดความเสน่หาและได้แอบมีสัมพันธ์กัน
2: แม่กาเอ๋ยฝนเจ้าช่างดำครับประทับใจพี่จริง
3: ๆท่านหาอาหารมาไกลคงจะเหนื่อยเชิญมาพักที่รังของข้าดีกว่าไหม
0: วันเวลาผ่านไปไม่นานนางกาก็ออกไข่คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ลูกกานี้มีลักษณะไม่ได้มีขนสีดำเหมือนกาทั่วไปแต่มีขนสีเขียวมันวาวนางกาจึงตั้งชื่อให้ลูกว่าวินิลกะ
2: ลูกเราขนสีเขียวมันวาวไม่เหมือนทั้งกาไม่เหมือนทั้งหง
3: นั่นสิจ๊ะข้าจะตั้งชื่อลูกของเราว่าวินิลกะ
0: พญาหงเห็นว่าลูกกานั้นอยู่ไกลจึงไปหาลูกกาบ่อยๆลูกหงทั้งสองตัวเห็นพญาหงผู้เป็นพ่อออกจากรังไปบ่อยๆก็เกิดความสงสัย

0: านพ่อทำไมท่านถึงออกไปข้างนอกบ่อยจัง
1: นั่นสิอาหารเราก็มีเก็บไว้ตั้งเยอะท่านไม่เห็นต้องออกไปเลย
2: ลูกพ่อที่พ่อออกไปบ่อยก็เพราะต้องการไปหาลูกอีกตัวของพ่อที่เกิดกับนางกา
3: พญาหงเล่าเรื่องวินิลกะให้ลูกหงทั้งสองฟังลูกหงทั้งสองจึงคิดจะนำลูกกานั้นมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่รังเพื่อที่พญาผู้พ่อจะได้ไม่ต้องออกไปหาบ่อย
0: ๆท่านพ่อแล้ววินิลกะน้องของพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะ
2: น้องของเจ้าอาศัยอยู่ที่ยอดตาลต้นหนึ่งไม่ไกลจากกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะ
1: อย่างนั้นพวกเราจะพาน้องมาหาท่านพ่อเอง
2: พวกเจ้าอย่าได้ไปยังเมืองมนุษย์เลยพวกเจ้าอาจถูกมนุษย์ทำร้ายได
3: ้พญาหงได้ห้ามลูกหงทั้งสองไว้ด้วยเกรงว่าจะถูกมนุษย์ทำอันตรายแต่ลูกหงทั้งสองก็หาได้ฟังไม
0: ่พวกเราไปพาวินิลกะมาอยู่ด้วยกันดีกว่า
1: ดีเลยท่านพ่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปบ่อย
3: ลูกหงทั้งสองบินมาถึงต้นตาลที่วินิลกะอาศัยอยู่และได้ชักชวนวินิลกะให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ต้นไม้ใหญ่
0: เจ้าคือวินิลกะใช่หรือเปล่า
4: ใช่ข้านี่แหละวินิลกะ
1: พวกเราคือลูกของพญาหงมารับเจ้าไปอยู่ด้วยกันเจ้าจะไปกับเราหรือเปล่า
4: ไปสิไปสิข้าอยากไปอยู่กับท่านพ่อให้ข้าไปนะท่านแม
5: ่ถ้าเจ้าอยากจะไปอยู่กับพ่อเจ้าก็ไปเถอะ
3: เจ้ากาน้อยวินิลกะปีกยังไม่แข็งไม่สามารถบินตามพี่ๆไปยังรังพญาหงได้ลูกหงทั้งสองจึงเสนอให้เกาะกิ่งไม้ส่วนพวกตนจะเอาจงอยปากคาบที่ปลายไม้พาบินไป
0: เจ้าจงเกาะกิ่งไม้นี้เดี๋ยวพวกข้าจะพาเจ้าบินไปเอง
4: ได้เลยข้าไปแล้วนะท่านแม
5: ่ดูแลตัวเองนะลูก
3: ขณะที่ลูกหงทั้งสองพาวินิลกะบินผ่านกรุงมิถิลาขณะนั้นพระเจ้ากรุงวิเทหะประทับบนราชรถซึ่งเทียมม้าด้วยม้าสินทบขาว4ตัวทรงทำประทักษิณพระนคร
4: โอ้โหพวกท่านดูนั่นสิพระราชากำลังเสด็จ
0: อ๋อพวกมนุษย์เดินทางกันแบบนี้นี่เองข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ย
3: วินิลกะเห็นดังนั้นนึกในใจว่าตนก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าวิเทหะที่ประทับนั่งบนราชรถอันเทียมด้วยม้าสินทบ4ตัวเสด็จเลียบพระนครส่วนตนนั้นก็นั่งไปในรถอันเทียมด้วยหง
4: ส์พระราชานั่งรถเทียมม้าส่วนตัวข้านั่งรถเทียมหงส์
3: คำพูดของวินิลกะนั้นทำให้ลูกหงทั้งสองไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ครั้นจะปล่อยกิ่งไม้ที่คาบไว้ให้เจ้ากาน้อยร่วงลงไปตายก็กลัวพญาหงจะโกรธจึงได้แต่ระงับอารมณ์ไว
0: ้เจ้ากาไม่เจียมตัวน้อยเปรียบเทียบพวกเราเป็นเหมือนม้าน
1: ั่นสิมันช่างไม่เจียมตัวบ้างเลยเป็นแค่กาแท้ๆกลับคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนพระราชา
0: คอยดูเถิดถึงที่เมื่อไรข้าจะเล่าให้จำพ่อฟังทั้งหมด
3: เมื่อลูกหงทั้งสองพากาวินิลกะมาถึงต้นไม้ใหญ่อันเป็นวิมานของพญาหงลูกหงทั้งสองจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พญาหงฟัง
0: เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละท่านพ่อ
2: เจ้ากานี่ช่างไม่เตรียมตัวเอาเสียเลย
3: หลังจากที่พญาหงได้ฟังเรื่องราวที่ลูกหงทั้งสองเล่าให้ฟังแล้วก็บันดาลโทสะถึงกับตวาดขับไล่กาวินิลกะให้กลับไปยังที่อยู่เดิม
2: เจ้าวินิลกะช่างไม่เตรียมตัวกล้าดียังไงมาเทียบลูกข้าเป็นม้าให้เจ้าขี
4: ่ท่านพ่อข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านอย่าเพิ่งพิโรธ
2: กาอย่างเจ้าทำตัวไม่สมกับกาลิอาจมาทัดเทียมหงที่นี่ไม่เหมาะกับเจ้าเจ้าจงกลับไปยังรังของแม่เจ้าเถิด
4: โธ่ไม่น่าเลยเราจะได้อยู่ในหมู่หงแล้วแท้ๆ
3: เมื่อพญาหงสั่งสอนกาวินิลกะแล้วก็สั่งให้ลูกหงทั้งสองเอาตัววินิลกะกลับไปยังรังดังเดิม
2: พวกเจ้าจงเอา

0: กาไม่เจียมตัวเนี่ยกลับไปที่รังเดิมของมันเถิด
1: ไปได้แล้วเจ้ากาที่เป็นแบบนี้เพราะปากเจ้าแท
2: ้ๆพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกนกวินิลกะในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ลูกหงสองตัวได้เป็นอัครสาวกทั้งสองพญาหงได้เป็นพระอานนท์ส่วนพระเจ้าวิเทหะได้เป็นเราตถาคตนี้แหละ

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าผู้มีพรรษาการแก่กว่าผมทุกรูปนะเจริญพรทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะได้ฟังเนื้อหาเทศสอนกันก็ขอเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านนะติดตามรับชมทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่จากโรงเรียนอนุบาลฝันไม่ฝันวิทยาซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระลูกชายเจ้าอาวาสและหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศเนาะซึ่งตอนในวันนี้คือจดหมายจากพระลูกชายถึงคุณครูไม่ใหญ่จากว่าที่ในอำเภอมาเป็นพระลูกชายที่หลวงพ่อภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตขอเชิญทุกท่านทบทวนโอวาทในอดีตร่วมกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทางพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me boy
1: I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลกและเจ๊เขียวสายแซ่บ

Hello, lady and gentlemen.

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สร้างสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุขัย
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี
3: ้มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
2: ่หมายอย่างจ้ะ
3: รออยู่ครับ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: เรามาว่าคาถาที่รวยเกษตรีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
3: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
2: ้จะไม่เก่งๆหรอ
3: คร
2: ับ ทำอย่างนี้เราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
3: สาธ
2: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า

0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสนธิกันจ้ะ

การนั่งธรรมะเราต้องทำอย่างสม่ำเสมอนะจ๊ะที่ผ่านมาบางทีเราชะล่าใจไปนิดคือบางคนเมื่อได้ธรรมะแล้วก็ไม่ทำให้ต่อเนื่องพอทำให้ต่อเนื่องมันก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่กันทุกครั้งเนี่ยบางคนจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะให้สังเกตตัวเองให้ดีนะความต่อเนื่องนี่จึงมีความสำคัญมากนะจ๊ะเราต้องนั่งธรรมะให้ได้ทุกวันจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ต้องนั่งให้ได้ทุกวันแม้บางทีเรานั่งไปแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่เห็นธรรมะเราจะก้าวหน้าเลยบางทีเรารู้สึกงั้นนะจ๊ะเราก็อย่าไปยึดเอาเองว่าเราต้องเห็นภาพภายในชัดเจนเหมือนคนอื่นถึงจะเรียกว่าก้าวหน้าแม้เราจะไม่เห็นภาพภายในอะไรเลยก็ตามแต่ถ้าเรานั่งให้ได้ทุกวันแล้วสมาธิก็จะค่อยๆสั่งสมไปทีละเล็กทีละน้อยจนถึงจุดที่มันอิ่มตัวเต็มที่ก็จะได้ผลนะจ๊ะเมื่อได้ผลแล้วก็อย่าไปทิ้งธรรมะกันอีกนะจ๊ะสิ่งที่เราทำกันอยู่นี้เป็นวิชาชีวิตที่เกี่ยวข้องกับตัวเราที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราไปได้ตลอดชีวิตดังนั้นช่วงไหนที่เรามีประสบการณ์ภายในที่ดีก็ให้เราทำให้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่าชะล่าใจว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ผลคงดีเหมือนเดิมมันไม่อย่างนั้นนะจ๊ะจงอย่าเกียจคร้านอย่าชะล่าใจอย่าประมาทเลยนะจ๊ะแม้แต่ทำภารกิจการงานความเจ็บไข้เด็ดป่วยความเหนื่อยล้าความเพียอะไรเหล่านี้มันก็มีกันทุกคนอย่ามาเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิบัติธรรมที่ทำให้เราเข้าถึงพระในตัวถ้าเราไม่ทำทุกวันมันจะเข้าถึงได้อย่างไรต้องทำนะจ๊ะเราจะสามารถเลื่อนเวลาของการปฏิบัติธรรมออกไปได้แต่เราไม่สามารถผัดผ่อนเวลาความเจ็บป่วยความแก่ของสังขารได้เพราะฉะนั้นต้องรีบชิงช่วงในช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรงฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้ได้บางคนแม้นั่งแล้วอาจจะเห็นเป็นกุศลนิมิตก็ตามก็ต้องมองไปเรื่อยๆทำให้ถูกหลักวิชาก็จะนำไปสู่ความละเอียดของใจที่เพิ่มขึ้นได้นะจ๊ะถ้าเราไม่ประมาทมันทำบ่อยๆซ้ำๆทุกวันให้เป็นกิจวัตรประจำวันอย่างนี้ก็จะนำไปสู่จุดของธรรมะที่มีจริงภายในตัวที่จะทำให้เราเข้าถึงได้อย่างสมบูรณ์นะจ๊ะ

0: วันนี้ก็มีจดหมายจากพระลูกชายปากหวานหวานนะบอกถึงหลวงพ่อที่เลิฟสุดหัวใจนี่เนาะวันนี้ตอนจากว่าที่นายอำเภอมาเป็นพระลูกชายหลวงพ่อที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
1: สา
0: ธุเปิดรายการได้เพลงสมณะผู้สงบใจ

กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระปราโมทอะติปุญโญปัจจุบันทำหน้าที่ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังนี่เนาะและประธานศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดตรังรายงานตัวครับนี่เนาะ

หลวงพ่อครับผมก็ที่อำเภอวังทรายภูนจังหวัดพิจิตรแล้วเราไปอยู่เมืองตังวะเติบโตในครอบครัวค้าขายเรียนจบด้านบัญชีและสอบเข้ารับราชการกรมการปกครองเมื่อปี2529เริ่มงานที่สกลนครก่อนย้ายมาพิษณุโลกและพิจิตรโอ้โหย้ายมาหลายจังหวัดแล้วเนาะตอนนั้นชีวิตผมมีเป้าหมายชัดเจนมากเลยคือไปรับอำเภอแล้วไปต่อที่อำเภอเนาะแต่แล้วปี2538จุดเปลี่ยนก็มาในรูปแบบที่ไม่มีใครคาดคิดนั่นคือเสียงประกาศปล่อยปลาทางวิทยุครับ

0: ไม่คิดว่าครั้งเดียวนั้นจะกลายเป็นทุกข์ทุเนื่อไปตลอด
1: สาธุ
0: ยิ่งไปยิ่งติดยิ่งติดยิ่งไม่อยากขาด
1: โอ
0: ้โหดีใจบุญเนาะโอ้โหดีใจบุญอ่ะจนได้มีโอกาสถวายปัจจัยกับคุณยายอาจารย์และหลวงพ่อที่ศาลาดุสิตด้วยตัวเองจากนั้นก็ไปปฏิบัติธรรม7วันที่สวนบัวรู้จักไหมจ๊ะสวนบัว
1: รู้จักครับ
0: ร่วมโปรยทรายสร้างมหาธรรมกายเจดีย์วันครูผู้คุณพระวิชาธรรมกายก็มาวันเกิดหลวงปู่ก็มาวันเกิดคุณยายก็มาวันเกิดหลวงพ่อก็มาจนเพื่อนร่วมงานเริ่มเอะใจถามผมตรงๆว่าวันหยุดของคนเนี่ยอยู่ที่วัดหมดเลยเหรอผมก็ได้แต่ยิ้มแล้วตอบไปว่า
1: ใช่
0: ใช่ครับเราทุกครั้งที่ไปวัดใจกลับมีความสุขแบบที่งบราชการก็ให้ไม่ได้นี่แหละชีวิตจิตวิญญาณของนักสร้างบารมีจ้า

0: จุดเปลี่ยนที่แท้จริงมาถึงในวันที่ผมได้เห็นวิธีบวชพระเห็นหน้ากราบขอขมาพ่อแม่รับบาตรกับผ้าไตรภาพนั้นตรึงใจผมยิ่งกว่าคำสั่งราชการฉบับไหนๆนี่หัวใจของยอดนักสร้างบารมีเป็นภาพที่คุ้นเคยพบชาติในอดีตนี่เนาะผมอธิษฐานกับตัวผมเองทันทีว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องได้บวชที่วัดแห่งนี้ให้ได้
1: ได
0: ้ไหม
1: ได
0: ้ได้เนาะโอ้สมหวังเนาะนับจากวันนั้นความตั้งใจนี้ก็ฝังแน่นในใจไม่มีคำสั่งย้ายไม่มีระเบียบราชการฉบับไหนเปลี่ยนใจผมได้อีกเลยครับพอปีพุทธศักราช2541คุณแม่กระจากผมไปผมยังเห็นสัจธรรมชัดว่าตำแหน่ง

0: ัพย์สินความสำเร็จทางโลกล้วนเป็นของชั่วคราว
1: ค
0: ือดีเป็นคราว
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ใช่ชั่วเป็นคราว
1: ใช่ดีเป็นคราว
0: แค่นั้นเนาะมีแต่บุญเท่านั้นที่ติดตัวเราไปได้ทุกภพทุกชาติผมจึงเริ่มถือศีลแปดทุกวันพระถือศีลตลอดพรรษาโอ้และเตรียมใจไว้สำหรับการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็เลยอุ่
1: นเคร
0: ื่
1: อง
0: ถือศีลนี้ก่อนแล้ววันนั้นก็มาถึงครับวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2542ผมเขียนใบลาออกจากราชการหลังรับราชการมานาน13ปีเต็มเพื่อนร่วมงานที่รู้ข่าวถึงกับอึ้งหลายคนเสียดายแทนหลายคนกระชากถามผมคิดดีแล้วเหรอผมก็ตอบสั้นๆอย่างหนักแน่นว่า เพราะผมจะพบสิ่งที่มีค่ากว่าตำแหน่งทั้งชีวิตแล้วครับตอนนั้นแหละครับผมก็ทิ้งว่าที่แนมเพอที่นะเอาเป็นลูกหลวงพ่อทันทีครับหลวงพ่อครับผมนึกว่าชีวิตพระจะเริ่มต้นในการฟังธรรม
1: ปฏิบัติธรรม
0: นั่งสมาธิสบายสบายก็ใช่ก็ต้องเริ่มไงแต่เปล่าเลยครับไม่เพียงวันที่2ของการอบรมทีมงานก็พาธรรมชาติยากกว่า50คนรวมทั้งผมมุ่งหน้าสู่วัดถ้ำพุว่าจังหวัดกาญจนบุรีแบบไปทันตั้งตัวตอนนั่งรถไปผมปลื้มมากผมฝันหวานว่าจะได้ปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติเหมือนพระธุดงค์ธรรมชาติที่มีลมพัดเย็นๆนกร้องเพราะๆโอ้โรแมนติกเลยนะแล้วพอครับแต่พอมาถึงจริงๆผมก็เริ่มสงสัยยิ่งนักว่าตกลงเรามาบวชพระหรือมาฝึกทหารกันแน่ที่ท่านคิดอย่างนี้เนาะพร้อมมีทั้งจัดแถวเดินแถวฝึกความพร้อมเพรียงก็ต้องเริ่มตัวอย่างนี้ก่อนฝึกวินัยก่อนถ้าใครทำพลาดโดนลงโทษยกหมูก็ไปถึงก็เรียกว่าลงโทษแต่ว่าให้ทบทวนให้จำไว้นี่นะผมนี่แต่ปรารภในใจว่าแค่มาบวชจะไม่ต้องโหดขนาดนี้นี่เนาะแต่พอผ่านการฝึกจนถึงวันอุปสมบทจริงๆผมถึงกับใจว่าครูฝึกไม่ได้ต้องการแค่คนที่ทนเหนื่อยเป็นแต่กำลังสร้างพระที่พร้อมจะเสียสละพร้อมทำงานพร้อมรับใช้พระพุทธศาสนาแบบสุดตัวบทเรียนวันนั้นสอนผมว่าก่อนจะชนะอุปสรรคภายนอกต้องชนะใจตัวเองให้ได้ก่อนและข้อคิดนี้ก็ติดตัวผมมาทุกก้าวของการสร้างบารมีจนถึงวันนี้ครับนี่นะนี่ติดตัวมาถึงนี่เลยเอาฟังเพลงนี้ก่อน

0: พอบทแล้วผมยิ่งมีความสุขกับการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมและรับบุญทุกภารกิจที่หมู่คณะมอบหมายให้ครับโอ้ดีมากเลยจ้ะดีมากจ้ะแล้วพ่อครับครับหลังรับบุญเป็นพระพี่เลี้ยงสามเณรโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ได้2ปีในปีพุทธศักราช2546หมู่คณะก็ส่งผมลงไปเผยแผ่ที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดตรังตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าภารกิจนี้จะกลายเป็นบ้านหลังที่สองที่ผมต้องอุทิศชีวิตให้ไปอีกหลายสิบปีโอ้โหอยู่ตั้งนานแล้วเหรอกี่ปีจ๊ะ
1: ประมาณ20ปีครับหลวงพ
0: ่ออุ้ยสาธุโอ้โหอยู่ตั้ง20ปีสุดยอดเลยตอนไปถึงตรังจังหวัดนี้ยังไม่มีศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองเลยครับต้องเช่าตึกหลังเล็กๆเปิดเป็นศูนย์กัลยาณมิตรใช้สวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมถ่ายทอดสดพิธีบูชาข้าวพระพื้นที่คับแคบจนบางทีคนมาสายต้องยืนฟังธรรมนอกตึก
2: oh.
0: แต่ทุกครั้งที่เห็นคนเดินก็มาเติมบุญผมมีความสุขมากครับตึกเล็กๆหลังนี้แหละกำลังสร้างคนให้รักพระพุทธศาสนาจากกิจกรรมเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอสถานผู้คนก็ค่อยๆโตวันโตคืนปีพุทธศักราช2553จังหวัดตรังจัดบวชพระรุ่นแรกและบวชวาสิกาแก้วครั้งแรกของพระที่สำเร็จปีต่อมาก็ขยายบวชพระภาคฤดูร้อนและเข้าพรรษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนพระที่บวชแล้วหลายรูปติดใจขออยู่สร้างบารมีต่อไม่ยอมศึกโอ้ดีจังดีจังผมกับครมิตรเลยต้องวิ่งประสานขอยืมวัดต่างๆไปขอยืมวัดเนาะ
2: ยืมก่อนสักครั้งน
0: ึงเป็นที่อบรมและจำพรรษาเขายืมจำพรรษาด้วยไปพลางๆก่อนครับโอ้โหนี่อัศจรรย์เลยเน
2: า
0: ะเก่งเนาะทุกครั้งที่เห็นจำนวนพระเพิ่มกัลยาณมิตรเพิ่มเห็นพระคนมีความสุขจากการนั่งสมาธิผมก็ยังมั่นใจว่าจังหวัดตรังต้องมีศูนย์ปฏิบัติธรรมเป็นของตัวเองให้ได
2: ้
0: สาธุจ้าได้ได้ยังจ้า
2: ได
1: ้ได้แล้วครับ
0: ได้แล้วครับโอ้ยสาแม้ความสันตอนนั้นจะดูไกลเกินเอื้อมแต่ผมเชื่อมั่นเสมอว่าถ้าเป็นงานหลวงพ่อไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้
2: สา
0: ไม่ได้ไม่มี

แล้วความฝันคนมีบุญทั้งจังหวัดตรังก็ค่อยเป็นจริงครับปีพุทธศักราช2555กฤชวันอรัชจารุสิริวัตรได้ถวายที่ดินผืนแรกให้ถึง1ไร่สาธุก็เริ่ม1ไร่ก่อนถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและกฤชเมืองตรังก็ช่วยกันระดมทุนซื้อที่เพิ่มจะได้พื้นที่ประมาณ2ไร่2งานเพื่อสร้างศูนย์จัดประทับเมืองตรังครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้กฤชวันอรัชจารุสิริวัตรถวายที่ดินมันหนึ่งไร่แดงครูไม่ใหญ่เพื่อสร้างศูนย์พระเดชพระธรรมเมืองตรังครับขอให้รวยจ้าถวายปี2555สาธุจ้าวันแรกที่ไปยืนบนที่ดินผืนนี้นี่นะโอ้โหวันแรกมีแต่ทุ่งโล่งๆไม่มีอาคารไม่มีศาลาไม่มีแม้แต่ไฟฟ้าน้ำประปาก็วิโทไปทางเอ้ยเขาเพิ่งจะถวายไม่หยุดหยุดแม่แต่ท่านพูดเรื่องจริงนี่เนาะในช่วงเริ่มต้นนี่เป็นเพียงที่ดินอย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้ยังไงดูเอาเนี่ยโอ้อารมณ์นี่กว้างเลยอารมณ์สดชื่นเบิกบาน

0: ส่วนห้องปฏิบัติธรรมและหอฉันในช่วงแรกก็ต้องยืมเต็นท์กันมิตรมากลางก็เหมือนสร้างวัดพระธรรมกายก็อย่างเงี้ยเวลาฝนตกจะมีเสียงฝนกระทบหลังคาเต็นท์อ้าวมันต้องโรมานโรมานหน่อยโรแมนติกจนกรบเสียงเทศกันเลยครับเวลาลมแรงไม่ต้องแรงกันละนี้ไม่มีใครบ่นสักคำมีแต่รอยยิ้มและคำให้กำลังใจว่าวันนี้เรามีแค่เต็นท์แต่วันหนึ่งที่นี่จะเต็มไปด้วยผู้มีบุญนี่นี่นี่จะแรงกันอย่างนี้นะนี่อาคารหลังแรกในช่วงเริ่มต้นคือเต็นท์หลังนี้นี่เองครับก็เหมือนสร้างวัดประจำการมันก็อย่างนี้จากเต็นท์หลังนั้นห้องปฏิบัติธรรมหลังแรกก็ค่อยๆผุดขึ้นจริงตามที่อาคารธุรการอาคารอบรมวัดพิสุทธิ์สำเด็จจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีเลยครับ
1: สาธ
0: ุโหสวยนะเดี๋ยวดูสิสิ่งก่อสร้างหลังแรกของศูนย์คืออะไรดูสิกุฏิจำวัดจ้ะพิธีตอกเสาเข็มพุทธาการปฏิบัติธรรมทุกคนได้รวมแรงรวมใจกันสร้างกันมาครับนี่จ้ะโอ้โหสาธุจ้ะนี่จากเต็นท์หลังนั้นห้องปฏิบัติธรรมหลังแรกก็ค่อยๆปุดขึ้นจริงตามที่อาคารธุรการอาคารอบรมพระภิกษุสามเณรจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีครับซึ่งมีทั้งโบสถ์พระโบสถ์สามเณรสวดธรรมจักรงานเผยแผ่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังยังค่อยมีชีวิตขึ้นมาจริงๆตอนเช้ามีพระออกบิณฑบาตนี่โอ้โหภาพสวยมากเลยเดี๋ยวจะว่าทำไมบิณฑบาตก็อดนี่เนาะทุกเย็นก็มีเสียงสวดมนต์ดังกังวานนี่ญาติโยมถือบิณฑบาตถวายพระทหารไม่ขาดสายถวายตอนไหนอ่ะ
1: ตอนเช
0: ้
1: า
0: จัดโครงการสวดมนต์พระรุ่นกรรมฐานและบรรพชาสามเณรต่อเนื่องนะครับโอ้ยสุดยอดเลยนี่ทำไมโบยขึ้นเร็วอย่างเนาะอ๋อเหรออ๋อนึกให้มันขึ้นแล้วยังรวมพลังคณะสงฆ์จัดสัมมนาพุทธบริษัท4ให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับโอ้โหเยอะแยะเลยดูศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองตรังจัดพิธีตักบาตรพระอย่างต่อเนื่องทุกปีไม่ขาดเลยครับผู้กิจกรรมเยอะเลยนะจากวันนั้นเรามีเพียงเต็นท์หลังเล็กๆมาถึงวันนี้การปฏิบัติธรรมแห่งนี้เนืองแน่นไปด้วยผู้มีบุญแล้วครับโหสร้างซะสวยเลยนี่หลวงพ่อครับตลอดการสร้างศูนย์ผมยึดหลักใจอยู่ประโยคเดียวคือเมื่อหลวงพ่อมอบภารกิจให้แสดงว่าหลวงพ่อได้วางผังแห่งความสำเร็จไว้แล้วหน้าที่ของผมก็มีแค่ทำให้มันสำเร็จแค่นั้น

0: ลังรักษาใจให้ใสและเดินตามรอยมหาปูชนียาจารย
1: ์สาธุ
0: หลายครั้งช่วงจัดหาปัจจัยซื้อที่ดินและก่อสร้างศาลาเทวสภาผมก็อดกังวลไม่ได้อาจจะไปกังวลไม่ได้ต้องไม่กังวลบางคืนถึงก็นอนคิดตัวเลขจนตาค้างโอ้โหคิดไงนี่นะตาสวยตลอดทั้งคืนโอ้โหแต่ทุกครั้งที่ใจเริ่มหวั่นไหวผมจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งโอเคกราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อนั่งสมาธินึกถึงบุญทุกบุญที่เคยสร้างไว้และสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่จ้ะทั้งจับภาพทั้งเงินมิตรทั้งเหตุปัจจัยต่างก็โผล่มาเองพอดีพอดีนี่เหมือนมีคนคอยจัดคิวรอไว้ล่วงหน้าจนผมยังมั่นใจว่าหากทำงานพระพุทธศาสนาด้วยใจบริสุทธิ์นี่นะโอ้ครูบาอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งเราจริงๆครับใครก็ไม่ทอดทิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องไม่ท้อสืบ

สุดยอดโอ้หน้าปลื้มเนาะแล้วพ่อครับหากย้อนเวลากลับไปได้

0: ก็ยังจะเลือกเดินวัดเหมือนเดิม
1: สาธุ
0: เลือกเราจากราชการเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: และเลือกสมบทเหมือนเดิม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีข้อยกเว้น
1: สาธุ
0: เพราะวันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าความสำเร็จที่แท้จริงของชีวิตไม่ใช่แค่การได้เป็นประหลัดอำเภอหรือในอำเภอแต่คือการได้เป็นพระลูกช้างหลวงพ่อ
1: สาธ
0: ุได้สร้างคนได้สร้างบารมีแล้วที่ชีวิตนี้เพื่อพระพุทธศาสนา
1: สาธ
0: ุจ้ากล่าวกับพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาเป็นเส้นทางชีวิตของผมจากว่าที่ในอำเภอมาเป็นพระลูกชายหลวงพ่อที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
1: สาธุ
0: ผมจะขอติดตามสร้างบารมีไปกับหลวงพ่อและมหาปูชนียาจารย์จนถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครับหลวงพ่อฟังเพลงนี้นะครับ

ธุสาธุสาธุเนาะทุกครั้งเลยเนาะเวลาเราได้มีโอกาสฟังเรื่องดีๆของพระลูกชายเนาะหรือว่าพระอาจารย์หรือแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกาที่ตั้งใจไปทำความดีเนี่ยกำลังใจมันเพิ่มจริงไหมจริงเนาะมันเหมือนกับว่าสิ่งที่มันได้กลับมากับตัวเราคือเราได้กลับมาเชื่อด้วยว่าไม่จริงๆมันมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแล้วมันน่าเอาเยี่ยงน่าเอาอย่างเขาเรียกว่าเรื่องดีพลังงานก็จะดึงดูดสิ่งดีๆให้ฟูขึ้นเป็นธรรมชาติเนาะฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ทบทวนหรือได้ฟังใครทำความดีสิ่งหนึ่งที่เราควรมีคือยิ่งต้องสรรเสริญเนาะยิ่งต้องสรรเสริญยิ่งต้องโมทนายิ่งต้องรู้สึกปลื้มและกลับมามองตัวเองว่าเราก็เป็นได้เช่นนั้นแลเหมือนเราเห็นพระพุทธเจ้าก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่หลวงพี่เคยอ่านเนาะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอุบาสิกาทวินนะน่าจะเป็นคนที่หลวงพ่อท่านให้ไปเรียบเรียงมาก็จะชื่อว่าต้องเป็นให้ได้ดังเช่นพระพุทธเจ้าเนาะต้องไปให้ได้เช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนังสือน่าจะคือต้องไปให้ได้เช่นพระพุทธเจ้ามึงนะแต่หลวงพี่จำไม่ผิดนะเฉยๆนะก็คือต้องเป็นให้ได้ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราได้เห็นได้ยินเรื่องราวที่เต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจเรายิ่งควรเอากลับมาเก็บเกี่ยวให้ตัวเองและกระนั้นหลายครั้งทีเดียวเมื่อมองกลับมาในชีวิตเราหลายครั้งลึกๆเราดันมีความภูมิใจในตัวเองอย่างนั้นไม่ได้ถ้าวันนี้เราฟังเรื่องดีๆคนอื่นแล้วใจมันฟูให้รีบโฟกัสสิ่งดีๆเลยครับเพราะหลายครั้งสิ่งที่น่ากลัวคือเรามัวแต่ไปจมไปเจ็บกับเรื่องที่ผิดพลาดในความเป็นจริงแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยผิดพลาดวันนี้เรามาคุยเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นธรรมะหลักที่หลวงพ่อท่านพร่ำสอนเรามาตลอดและเป็นคำที่หลวงพี่มั่นใจว่าหลายคนได้เคยฟังได้เคยทวนได้เคยทำความเข้าใจมาแล้วแต่บ่อยครั้งเราตีโจทย์และยังไม่เคลียร์ไม่แตกซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนท่านจะให้ท่องเรื่องนี้บ่อยด้วยนะคือคำว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดบาปอกุศลทุกชนิดอย่าได้คิดทำเพิ่มอีกแล้วก็มันนึกถึงบุญกุศลนะแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในหรือถ้าเป็นคำศัพท์ง่ายๆสำหรับท่านมูผู้มาใหม่คือปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าภายในตัวปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงสภาวะพุทธะที่มีอยู่ในตัวเพื่อกลั่นแก้เพื่อกลั่นแก้ให้ใจของเราบริสุทธิ์เนี่ยวันนี้ได้ฟังเรื่องดีๆเราปลื้มเนาะแต่หลายครั้งเลยเคยไหมอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดแต่รู้นะแต่มันลืมไม่ได้อยากจำทำไมกลับลืมแต่เรื่องที่อยากลืมกลับจำนะชีวิตมันน่าขำนะทีนี้ที่เรากลับมามองเรื่องนี้ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราเชื่อไหมว่าไม่เคยมีเรื่องร้ายเรื่องไหนซ้อมหรือทำร้ายเราได้

ารุณไปมากกว่าความทรงจำและความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเลยไม่มีใครนะซ้อมเราหรือว่าทำเราได้รุนแรงไปมากกว่าความคิดของใครครับของเราเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีเลยโดยเฉพาะเรื่องไม่ดีของเราเองด้วยอันนี้ยังไม่นับนะเวลาพูดถึงเรื่องไม่ดีเนี่ยอาจจะหมายถึงคนอื่นทำไม่ดีนะแต่เราคิดแทนแล้วเราแบกแทนแล้วเขาเป็นผู้มีพระคุณเราเขาเป็นคนที่เรารักเราโอ๊ยเขาเป็นลูกเราเขาทำไม่ดีเราแบกแทนหนักไปหมดเลยนะหนักไปหมดเลยหลายครั้งจริงๆมันจึงเป็นแบบเอ๊ะเราควรจะ

และบางครั้งคนเป็นลูกก็เกรงใจจะบอกพ่อแม่คนเป็นพ่อแม่ก็เกรงใจจะบอกเรื่องกับลูกไม่อยากให้แบกกันละกันเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเรื่องผิดพลาดในชีวิตหรือเรื่องไม่ดีในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจที่ล้มเหลวการทำเรื่องไม่ดีมาก่อนเคยไปพลาดทำอะไรที่อาจจะผิดศีลผิดธรรมแตะเส้นข้ามเส้นบ่อยครั้งสิ่งที่มันเกิดคือมันเกิดแล้วมันจบไปแล้วตรงนั้นแต่ไอ้ที่มันทำร้ายเราคือความแหน่งใจทันทีที่ถึงเวลาตีสองเที่ยงคืนอยู่คนเดียวมันย้อนกลับมาเปิดตัวเองเหมือนเอาตัวเองลากเข้าไปอยู่ในสารเตี้ยที่ตัวเองทำร้ายและทุบตี

จริงคือเราไม่ได้ทุกข์เพราะเรื่องผิดพลาดที่เกิดแต่จริงๆเราทุกข์เพราะเราเลือกจะขังตัวเองเอาไว้ทำไมเราถึงเลือกจะขังตัวเองเอาไว้ก่อนอื่นเราลองมาฟังนิทานเล็กๆก่อนนะซึ่งเป็นนิทานที่เป็นพชาดกด้วยนะว่าลิงนะกำถั่วไว้ในกำมือมีลิงตัวหนึ่งครับแอบเข้ามาในยุ้งฉางลิงตัวนี้หยิบถั่วมาเต็มกำมือแน่นแล้วกระโดดไปบนคาคบไม้เพื่อจะนั่งกินอย่างอเด็ดอร่อยแต่ขณะที่กำลังจะกืนกินนั้นถั่วเม็ดหนึ่งดันลื่นหลุดจากกำมือของลิงหลุดลงไปแทนที่ลิงจะสนใจถั่วอีกหลายเม็ดที่

าดแล้วมันแย่ไปหมดแล้วทิ้งถั่วในมือไปหมดเลยแล้วรีบคือเหมือนนะเอามือทั้งมือรีบวิ่งไปหยิบถั่วอันนั้นนะเพราะไม่อยากให้ถั่วอันนั้นมันหล่นไปกลับกลายเป็นว่าไต่ลงต้นไม้หาถั่วเม็ดเดียวที่ทำตกและพอหาไม่เจอก็เลยเอามืออีกมือที่ถือถั่วอยู่วางไว้ข้างๆก่อนแล้วรีบคุยรีบหาสักพักฮะจะเป็นนกสัตว์อื่นก็รีบมาจิกถั่วนั้นหายไปหมดเลยจนถั่วที่หล่นก็หล่นไปแล้วถั่วที่มีก็สูญเสียไปเรื่องนี้ถ้ามาพิจารณากับอธิภาพลิมพิบทมันเกี่ยวข้องอะไรไปเขามีคำเปรียบเปยของนักสร้างแรงบันดาลใจระดับโลกเขาพูดไว้ว่าหลายคนชอบประเมินสิ่งที่ตัวเองควรจะทำได้สูงเกินไปแต่ลืมประเมินสิ่งที่ตัวเองมีสิทธิ์ทำได้ในอนาคตต่ำเกินไปเช่นปีนี้ฉันทำตัวไม่ดีเลยทำไมมันแย่อย่างนี้ฉันควรทำได้ดีกว่านี้เราเคี่ยนตีตัวเองทำให้เราจมอยู่กับอารมณ์ของความผิดพลาดที่จบไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วแต่ลืมไปว่าถั่วทั้งมือยังเหลือนะยังเหลือชีวิตที่ทำต่อได้นะแต่เรากลับโฟกัสที่อดีตที่ผิดพลาดแล้วใช้ชีวิตประดุจมันแก้ไขไม่ได้มันจึงแก้ไขไม่ได้จริงๆทิ้งอนาคตที่ตัวเองมีสิทธิ์ทำเรื่องดีๆไปเช่นเราเดินไปเคยทำแท้งเคยนอกใจทิ้งอนาคตที่ทำเรื่องแล้วเราไปรู้สึกผิดกับเรื่องนั้นและคิดว่าเราเอาดีไม่ได้เลยทิ้งความเชื่อทิ้งอนาคตที่ตัวเองมีสิทธิ์สร้างสรรค์สิ่งดีได้อีกมากมายทิ้งไปแต่ไปนั่งควานหาถั่วที่หล่นไปแล้วไม่รู้จะแก้ไขอดีตที่ผิดพลาดได้อีกไหมหลายคนทีเดียวใช้ชีวิตแบบนั้นถ้าเหมือนสุภาษิตไทยเหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแต่คำว่ามากนี้คือเสียสิ่งที่เสียไปแล้วไม่อยากเสียแต่กลับดันไปเสียชีวิตในปัจจุบันและอนาคตที่ยังไงก็ไม่มีทางเลือกที่ยังต้องใช้ชีวิตต่อแต่ดันเลือกเสียเวลาพูดเหมือนง่ายเนาะแต่มันอดีตมันผิดพลาดมันเจ็บจังหลวงพี่หลวงพี่เข้าใจไม่ใช่แต่คุณโยมเท่านั้นหลวงพี่ว่าคนทุกคนล้วนเคยมีเรื่องไม่ดีที่เราเคยทำมาก่อนไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยไม่ว่าใหญ่ไม่ว่าเล็กไม่ว่าขัดกับสิ่งที่ตัวเองเชื่อเราหลายคนเคยทำไม่ดีกับบิดามารดาเราหลายคนเคยทำไม่ดีในเรื่องศีลเรื่องธรรมที่เราก็สติต่ำเตี้ยเรียดินแล้วเผลอกระทำไปมันไม่ใช่ความเห็นอกเห็นใจแต่แค่จะบอกว่าสุดท้ายเห็นอกเห็นใจแค่ไหนเราก็เปลี่ยนแปลงอดีตของเราไม่ได้จริงไหมเราก็เปลี่ยนแปลงอดีตของเราไม่ได้ครับสมองของมนุษย์อ่ะชอบเอาเรื่องอดีตมาขยี้เพราะลึกๆครับมานะในตัวที่ถือตัวมันไม่อยากยอมรับมานะในตัวที่ถือตัวมันไม่อยากยอมรับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตเราได้ทุกครั้งที่ยังด่าหรือโทษตัวเองมันเหมือนกับเรายังคงหลอกตัวเองได้ว่าเราเป็นคนดีอ่อนๆมันเหมือนเป็นเส้นศีลธรรมที่เอามาเคี่ยนตีตัวเองมันเหมือนกับเราพยายามเรารู้สึกดีที่เรายังได้เคี่ยนตีตัวเองเพราะลึกๆมานะหรือความถือตัวไม่ปล่อยให้เรามันกลัวมันอายมันทำลายความถือตัวในใจจริงๆแล้วอะเราปกป้องอีโก้แต่ทรมานตัวเองหรือเราปกป้องมานะปกป้องความยึดติดปกป้องเพียงสัญญาเก่าๆสัญญาก็คือความจำได้ไหมรู้เกี่ยวกับตัวเองเก่าๆที่เราอยากจะเป็นแต่เรากลับเพิกเฉยกับตัวเองและคนอื่นในปัจจุบันและอนาคตและสิ่งนี้ในทางกลับกันเช่นเดียวกันกับคนอื่นที่ทำผิดพลาดกับเราและเราไม่อยากจะยอมรับมันเกิดจากความถือตัวของเราที่ลึกๆเราไม่กล้ารับผิดชอบต่อความคาดหวังต่อโลกของเราเองจริงๆแล้วพุทธองค์นะท่านเคยเตือนสติไว้ชัดมากๆ
ไว้

ัดมากๆท่านก็จะสื่อไว้ชัดมากๆครับอยู่ในหลายพระสูตรเลยแต่หนึ่งในพระสูตรนั้นน่ะท่านเคยเตือนสติและท่านเคยพูดไว้เลยว่าบุคคลไม่ควรตามนึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรตั้งความหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นการที่ตัวเราตามลึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและยิ่งทำให้ร้อนใจนะมันยิ่งเป็นตัวทำร้ายทำลายเรามีอีกครั้งจิตมนุษย์ย่อมแผดเผาด้วยวิปปติสารคือเหมือนกับว่าจิตของเราย่อมถูกแผดเผาด้วยความร้อนใจร้อนใจโดยการระลึกทำอันสองเหตุที่ทำให้เราร้อนใจระลึกว่าเรามิได้ทำความดีไว้และลึกแต่ว่าเราทำแต่ความชั่วไว้ระลึกว่าเรามิได้ทำความดีไว้และทำแต่ความชั่วไว้ทั้งที่ความเป็นจริงถ้านึกจริงๆความดีเราทำไว้ไหมแล้วเราทำแต่ความชั่วอย่างเดียวไหมก็ไม่ใช่แต่เพราะใจที่อยากเป็นคนดีเกินไปมีภาพในอุดมคติเกินไปแล้วไม่กล้ายอมรับความจริงมีภาพที่ตัวเองอยากเป็นไปท่านบอกต่ออีกว่าเราต้องฝึกเลือกมนสิการนะทำที่ไม่ควรระลึกคือทำที่ใจให้หมองมนและทำที่ควรระลึกคือทำที่ใจให้ผ่องใสและท้ายที่สุดท่านก็บอกกับองคุลีมานว่าหยุดได้แล้วหยุดทำชั่วและหยุดระลึกชั่วถ้าหยุดแล้วท่านก็จะเบาและได้สำเร็จวิชาตามท่านต้องการนั่นแหละหยุดใจได้แล้วเลิกวิ่งตามสิ่งในโลกทั้งหลายได้แล้วจริงๆแล้วการลืมอดีตไม่ใช่การที่ตัวเราไม่รับผิดชอบปัญหาแต่การลืมอดีตมีการคล้ายๆกับการยอมรับต่างหากว่าอดีตเกิดไปหรือยังครับแล้วก็จบไปแล้ว2อดีตนั้น1 นะการไม่ลืมอดีตมีความหมายจริงๆหรือคำว่าอดีตที่ผิดพลาดลืมให้หมดของหลวงพ่อขยายความเป็นจริงคือ1เพราะธรรมชาติของอดีตเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วแล้วก็จบไปแล้วไม่ว่าจะฟื้นฝอยหาตะเข็บแค่ไหนอดีตที่ดีกว่านี้ก็มีอยู่จริงอดีตที่เลวร้ายไปมากกว่านั้นก็มิได้มีอยู่จริงอดีตที่จะเจ็บปวดน้อยกว่านี้ณวันเวลาแห่งอดีตก็ไม่มีอยู่จริงอดีตที่จะดีงามมากไปกว่านี้ก็ไม่มีอยู่จริงฉะนั้นการที่เรายอมรับว่าอดีตจบไปแล้วเกิดขึ้นแล้วจริงๆและจบไปแล้วมันจึงเป็นเหตุผลที่สมควรว่าอดีตพลาดลืมให้หมดจึงไม่ได้หมายถึงให้ลืมแต่หมายถึงมันเปล่าประโยชน์ในการหวนระลึกถึงสิ่งที่ทำให้เครื่องเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตอดีตพลาดลืมให้หมดมันจึงเป็นการยอมรับว่ามันเกิดจริงๆนะเฮ้ยเรื่องนี้มันเกิดจริงๆนะเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ได้ไม่เคยเกิดแต่ตอนนี้ตามระลึกไปก็มีแต่ความเศร้าหมองอย่างที่สองในคำว่าอดีตที่พลาดลืมให้หมดมันคือการไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการตัดกระแสแห่งความดิ้นรนเสียใจนอกจากยอมรับมันเกิดไปแล้วจบไปแล้วแต่การยอมรับด้วยว่ามันตัดกระแสแห่งบาปอกุศลที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะการระลึกถึงอดีตไม่ได้ช่วยป้องกันหลายคนชอบคิดว่าการนึกถึงความผิดพลาดจะทำให้เราป้องกันบาปอกุศลถ้าเช่นนั้นที่พวกเราเคยรู้สึกผิดต่อการใช้อารมณ์แปลว่าเราต้องเลิกใช้อารมณ์ได้เรารู้สึกผิดต่อความกลัวของเราที่เราโวยวายใส่พ่อแม่รู้สึกผิดต่อความน้อยใจเราต้องเลิกได้สิถ้ารู้สึกผิดมากๆแล้วมันเลิกได้เพราะความรู้สึกผิดไหมครับใช่ไหมเราก็เริ่มเข้าใจว่าความแค้นความรู้สึกผิดความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นในการทำความดีข้อ2จึงหมายถึงว่าเพราะอดีตที่ผิดพลาดทำให้เกิดจิตเศร้าหมองและไม่สร้างกำลังใจในการทำความดีอดีตพลาด1ควรลืมให้หมดเพราะมันเกิดแล้วจบแล้ว2เพราะมันทำให้เกิดแต่ความเศร้าหมอง
และมิได้ส่งเสริมการสร้างชีวิตที่ดีที่ยังเหลืออยู่ของเราไม่ว่าเหลือมากหรือเหลือน้อยในอนาคตอดีตนี้ไม่ได้ส่งเสริมการสร้างชีวิตที่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวข้อที่3อดีตพลาดลืมให้หมดเพราะสุดท้ายอดีตผิดพลาดมันไม่ใช่อดีตที่ผิดพลาดมันเป็นเพียงการให้ความหมายว่ามันผิดพลาดจริงอยู่ที่องคุลิมานฆ่าคนต้อง999คนจริงอยู่มีบาปจริงอยู่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างแต่สำหรับชีวิตขององคุลิมานแล้วเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางสู่การบรรลุธรรมอยู่ดีคือไม่ได้กำลังจะบอกว่าเป็นเส้นทางที่ดีและประเสริฐแต่มันเป็นเส้นทางที่ปลายทางมันนำไปสู่การบรรลุธรรมฉะนั้นตอนนั้นอดีตนั้นก็นับว่าดีที่สุดแล้วเพื่อนำไปสู่ปลายทางที่ดีและปลายทางที่ดีใครสร้างได้อดีตที่พลาดนี้เมื่อมันเกิดไปแล้วมันอาจนำไปสู่ปลายทางที่ดีได้ฉะนั้นมันจึงมิใช่อดีตที่ผิดพลาดแต่เป็นอดีตที่ไม่ต้องไปตามระลึกให้เจ็บปวดหัวใจแต่เป็นอดีตที่ขอบใจและเข้าใจในการเข้าใจอดีตพลาดไม่ได้หมายถึงเราต้องเปิดเผยมีอยู่ครั้งหนึ่งมีนักธุรกิจคนหนึ่งเขากำลังจะต้องเอาเงินไปลงทุนเขาไปปรึกษาพระอาจารย์ที่วัดหนึ่งนะฮะพระอาจารย์ท่านเก่งในการวิสัชนาและตั้งคำถามพระอาจารย์ก็ถามว่าแบบมีความทุกข์ใจในการจะลงทุนแล้วมันจะผิดพลาดมันจะล้มเหลวมันกลัวเป็นอดีตที่ผิดพลาดกลัวทำพ่อแม่เสียใจรู้สึกว่าแต่ถ้าบอกแม่ไปแม่เครียดแน่เลยแล้วทำไงดีกลัวมันผิดพลาดกลัวมันกระทบคนอื่นพระเจ้าเลยถามตรงๆว่าเราเคยผิดพลาดเรื่องนี้แล้วสุดท้ายแม่เสียใจแล้วก็คุยไปคุยมาปลายทางท่านก็เลยแต่ปลายทางชายคนนี้ได้เอาว่ารวบรัดตัดตอนในเวลาที่เรามีอยู่ปลายทางชายคนนี้ได้ปัญญาขึ้นมาว่าสุดท้ายทุกอย่างมันไม่ได้ผิดพลาดนะถ้าวันนี้มันจะพลาดเขาตัดใจว่าเขาจะไม่ได้บอกแม่เพราะวันนี้เขาอายุ40กว่าแล้วเขาไม่ใช่เด็กที่ต้องมารายงานแม่แล้วนี่ก็เงินเขาถ้าอดีตนี้จะทำให้แม่เจ็บปวดหัวใจถ้าเรื่องนี้ถ้ามันผิดพลาดและแม่จะเจ็บปวดหัวใจสิ่งที่เราทำมันไม่ได้ต้องบอกแม่แต่มันไม่ได้มันเป็นเราที่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่จะเกิดสิ่งที่อาจจะเกิดความล้มเหลวเกิดความผิดพลาดและมันเป็นการเรียนรู้จากอดีตนี้ที่ดีที่สุดแล้วโดยไม่ต้องทำคนอื่นเจ็บปวดวันนี้มาเล่าเรื่องนี้เพื่ออยากจะบอกว่าเวลาเราพูดถึงอดีตผิดพลาดหลายคนละอายหลายคนคิดว่าการบอกทั้งอย่างเดียวจะช่วยหลวงพี่คงไม่ได้บอกว่าทางไหนดีที่สุดแต่หลวงพี่จะบอกว่าอดีตผิดพลาดเป็นเรื่องของเราที่เราต้องรับผิดชอบและมันไม่ใช่ความผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วจบแล้วมันเป็นสิ่งที่ตามระลึกไปก็ไม่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างอนาคตที่ยังเหลืออยู่และสุดท้ายมันอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดแต่หากเราสร้างอนาคตที่ดีได้มันคือเรื่องน่าขอบคุณและไม่จำเป็นต้องไปกลัวถ้าจะมีใครรู้ให้เขารู้แต่ไม่ต้องไปกังวลหรือกลัวหรือเที่ยวบอกคนอื่นเพียงเพื่อทุกคนยอมรับฉันหน่อยฉันมีเรื่องผิดพลาดหลายครั้งการเที่ยวบอกกับกลายเป็นการประกาศว่าอยากให้คนยอมรับเพียงเพื่อยืนยันว่ามันไม่พลาดแต่ใจกลับยังยิ่งแหนงใจวันนี้จึงมาสอนพวกเราทุกๆหลายว่าหลายครั้งอดีตผิดพลาดมันเกิดไปแล้วหน้าที่เดียวที่เราทำได้คือการทำความเข้าใจเพราะการยอมรับจะเกิดการระมัดระวังยอมรับว่ามันพลาดและยอมรับว่าเราเนี่ยคนอย่างเราเนี่ยไม่ได้เก่งกาจก็อาจจะพลาดได้มันจะเกิดสังวรประทานคือเกิดการระวังและตามข้อที่2ที่หลวงพ่อพูดอันนี้คือสัมมประทานนะสัมมประทานคืออะไรสัมมประทานเนี่ยจริงๆมันคือการที่ตัวเราเขาเรียกว่ากระบวนการทางจิตที่ประกอบด้วยธรรม4ข้อในการเพียรระวังเพียรละเพียรเจริญและเพียรรักษาเพื่อให้ธรรมทั้งหลายยิ่งยวดขึ้นไปอยู่ในโพธิปักขิยธรรมทีนี้สัมมประธานเนี่ยครับสิ่งที่เราอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังมีให้ทุกท่านฟังคือจริงๆที่หลวงพ่อท่านเอาอดีตพลาดลืมไปให้หมดบาปพิชิตไม่คิดทำเพิ่มขึ้นอีกให้สั่งสมบุญกุศลและให้เข้าถึงมันปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคือการเอาสัมมประธานทั้ง4มาย่อโดยภาษาที่ง่ายจริงๆเรามีครูบาอาจารย์ที่พร้อมย่อธรรมะให้ง่ายแก่เราอยู่แล้วให้เข้าใจง่ายอยู่แล้วให้เข้าถึงง่ายอยู่แล้วแต่บางครั้งเราเองอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือได้มีโอกาสได้ทบทวนในใจของเราซึ่ง
พียรระวังคืออดีตที่พลาดลืมให้หมดเมื่อลืมจักระวัง

เพราะเมื่อลืมเมื่อปล่อยอดีตผิดพลาดให้เข้าใจและยอมรับจะเกิดสติและยอมรับว่าครั้งนี้ฉันพลาดเพราะอะไรครั้งหน้าฉันจะระวังอย่างไรมันจะไม่ใช่การตกอยู่ในฐานความเศร้าหมองเสียใจแล้วอ้างความเศร้าหมองเสียใจในการทำชั่วเพิ่มเหมือนคนอ้างเป็นซึมเศร้าแล้วทำเรื่องไม่ดีเพิ่มเหมือนคนอ้างว่าฉันเคยโดนคนทำร้ายฉันจึงเผลอทำร้ายคนอื่นก็เพราะฉันยอมรับว่าฉันเศร้าหมองเสียใจแล้วมันจบไปแล้วฉันจึงจะมีสติระมัดระวังได้ปหาประธานเพียรละบาปอกุศลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือบาปทุกชนิดไม่คิดทำเพิ่มอีกภาวนาประธานเพียรพยายามทำกุศลกรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดก็คือมันสั่งสมบุญกุศลและสุดท้ายอนุรักษณาประธานเพียรรักษาคือทำกุศลให้เจริญแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นคือการปฏิบัติทำให้ยิ่งขึ้นเพื่อเจริญสติให้เข้าถึงทำภายในจะได้ประคองจิตให้ผ่องใสเพราะท้ายสุดจิตเศร้าหมองก็เป็นบาปอกุศลจิตผ่องใสก็เป็นบุญกุศลและอดีตก็แก้ไม่ได้จะปล่อยให้อดีตที่ผิดพลาดแค่ไหนมาเป็นเรื่องที่น่าแหน่งใจก็แก้อะไรไม่ได้แต่ถ้าอดีตที่ผิดพลาดไม่ทำให้แหน่งใจถ้าไม่บาปหนักขนาดองคุลิมานฆ่าคนมา999คนยังบรรลุธรรมได้ถ้าหากเราไม่บาปหนักขนาดทำอนันตริยกรรมแล้วก็สุดท้ายกรรมทุกกรรมก็ล้วนแก้ได้เพราะการแก้กรรมก็คือการเกิดขึ้นแล้วเราก็รับมือกับมันแล้วไปต่อหลานของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเคยทำไม่ดีนอกใจไปชู้คนอื่นสุดท้ายเกิดสังเวชปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมก็แก้ไขได้ฉะนั้นทุกคนอดีตของเราล้วนแก้ไขได้และแม้ท่านใดที่ฟังในนี้ดันพลาดทำอนิจจกรรมไปแล้วไม่ว่าเพราะเหตุผลไหนก็ตามบุญกุศลที่ทำไว้ก็ย่อมถึงท่านในชาติหน้าๆเชกเช่นเดียวกับพระเจ้าอาชาสัตโตเชกเช่นเดียวกับพระเทวทัตที่ท้ายสุดท่านทั้งสองเหล่านั้นมีคุณูปการแก่พระศาสนาและจะนำไปสู่การบรรลุธรรมพระเทวทัตมีคุณูปการอย่างไรมีบาปอ่ะแน่นอนคุณูปการคือทำให้เห็นว่าเห็นความใจกว้างของพระพุทธเจ้าอีกทั้งได้เห็นตัวอย่างของคนที่กลับใจได้แม้มืดมิดเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและผิดพลาดของคนที่มีความอาฆาตนำไปสู่ความอันตรายทำให้หลวงพ่อท่านก็จะย้ำเราเสมอว่าคิดเป็นนักสร้างบารมีอย่ามีศัตรูในใจยิ่งกว่านั้นพระเจ้าอาชาศัตรูเห็นเป็นตัวอย่างของคนที่ทำอนิจกรรมสุดท้ายกลับมาทำรู้บำรุงทำให้เกิดที่มีพระไตรปิฎกเนี่ยก็เพราะพระเจ้าอาชาศัตรูทำให้เกิดการสังคายนาครั้งที่1และเพราะสังคายนาครั้งนั้นจึงเกิดการมีประชุมของพระอรหันต์และทบทวนว่าพระเจ้าทั้งหมดทำให้ท่านได้บุญกุศลจะไปบรรลุธรรมในภายภาคหน้าแต่ถ้าไม่ถึงจุดนั้นทุกอดีตผิดพลาดแก้ไขได้ฆ่าคนอย่างเช่นองคุลิมานเมื่อบรรลุธรรมก็แก้ไขได้ถูกไหมฆ่าคนต้อง999คนเราฆ่าถึงหรือยังถ้ายังไม่ถึงก็แปลว่าแก้ไขได้โอเคไหมเคยเกิดเป็นเพชฌมีคนเป็นเพชฌฆาตเคยฆ่าคนมาเยอะพระสารีบุตรเทศให้วางอดีตพลาดไปก่อนสุดท้ายก็แก้ไขได้ฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะมาให้พวกเราทั้งหลายครับระลึกเพื่อจะได้ระวังจริงๆเพื่อจะได้เดินตามโพธิปักขิยธรรม37ก็คือการที่ทำอันนำไปสู่ความเจริญยิ่งยวดและเกิดโพธิในใจหรือเกิดพระพุทธเจ้าหรือเกิดเข้าถึงธรรมในใจเริ่มจากเพียรระวังไม่สร้างเพียรระวังอกุศลที่เกิดเขาเรียกว่าป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดให้ไม่เกิดจะระวังอย่างนั้นได้ต้องวางอกุศลที่จะเกิดจากใจเลยครับเพราะอกุศลย่อมเกิดขึ้น2ครั้งก่อนจะลงมือทำเกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นในใจคือที่2เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากวาจาหรือการกระทำและ3 4 5จึงค่อยเกิดขึ้นแต่ถ้าเราระวังตั้งแต่อกุศลจะเกิดขึ้น

ในใจการกระทำก็ย่อมไม่เป็นอกุศลฉะนั้นการเพียรระวังจึงเริ่มจากใจและใจที่ไม่ใจที่อยู่เฉยๆแล้วจะมีอกุศลเกิดขึ้นเรื่องแรกง่ายๆก็เกิดจากการไปตามดูบาปตัวเองแล้วก็มานั่งแหนงใจนั่นแหละชนะดิจิผิดพลาดให้ทำอะไรครับลืมให้หมดวันนี้แทนที่จะไปนั่งรื้ออดีตมาดูดีกว่าว่าจริงๆตัวเรายังไม่อยากยอมรับตัวเองในเฉดไหนตั้งหากเรายังไม่อยากยอมรับตัวเองในเรื่องไหนตั้งหากจึงทำให้เราเจ็บปวดอยู่แบบนี้วันนี้เหลือแค่ตัวเราที่จะยอมรับตัวเองแล้วยอมรับตัวเองให้ได้เราก็จะผ่านทุกอดีตที่เข้ามาในชีวิตได้ในวันหนึ่งเราอาจจะต้องเจอหลายเรื่องหลายราวอาจจะมีเรื่องที่เราพลาดในวันนี้หรือในอนาคตขอให้ธรรมะเรื่องอดีตพลาดลืมให้หมดในวันนี้เป็นเครื่องปักลงไปในจิตใจเป็นเครื่องย้ำเตือนเราว่าคนเราพลาดได้แต่พลาดแล้วไม่ต้องไปตามนึกขยี้ให้เจ็บปวดเพิ่มก็ได้ทั้งชีวิตขยี้ตัวเองมาเยอะแล้วว่าไม่เห็นจะเลิกทำชั่วได้จริงๆสักทีจากการขยี้ใช่ไหมจริงนะเคยแม้เสียใจที่พูดแรงจังเลยแล้วเดี๋ยวพูดแรงใหม่ไม่เห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ความเสียใจจะทำให้เราเลิกทำสิ่งไม่ดีเห็นแต่ความร่าเริงเบิกบานใจต่างหากมีแต่ความเบิกบานใจที่จะบ่มเพาะความเบิกบานใจความละอายใจอาจช่วยระงับเราได้เป็นครั้งคราวแต่ท้ายสุดมันต้องนำไปสู่ความเบิกบานใจและอาจหารใจในการจะเพียรเพ่งทำความดีและปฏิบัติธรรมให้ใจผ่องใสหิริโอตัปปะหรือความละอายใจและเกรงกลัวต่อบาปมิใช่เรื่องไม่ดีแต่อาจจะระงับเราได้เป็นครั้งคราวแต่ท้ายสุดความเกรงกลัวหรือความละอายต่อบาปต้องมิใช่จิตที่เศร้าหมองต้องเป็นหิริโอตัปปะที่เกิดจากจิตที่อาจหารร่าเริงและแจ่มใสหิริโอตัปปะที่เกิดจากความเศร้าหมองที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้ว่าต้องละอายต้องรู้สึกผิดอาจจะย้ำเราได้เป็นครั้งคราวแต่หิริโอตัปปะที่เกิดจากใจผ่องใสต่างหากนั่นแหละจึงจะทำให้เราตั้งมั่นในธรรมและเมื่อเราฝึกวางอดีตฝึกวางความเจ็บปวดฝึกวางความเจ็บใจเราก็ต้องหมั่นนึกถึงบุญกุศลที่ตัวเองทำมาเหมือนที่เรามานั่งฟังบุญกุศลที่พระอาจารย์ท่านก็ได้ไปบุกเบิกเนาะจังหวัดอะไรนะตรังเนาะจังหวัดตรังเนาะเริ่มจาก1ไร่ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายออกพอท้ายสุดเนาะผังสำเร็จอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่แล้วผังอะไรผังในการบรรลุธรรมทุกคนมีผังนั้นอยู่แล้วโดยเท่าเทียมกันมนุษย์เท่าเทียมกันโดยผังแห่งการบรรลุเพราะทุกคนล้วนมีพระพุทธเจ้าในตัวทุกคนล้วนมีพระธรรมกายอยู่ในตัวอยู่แล้วเหลือแค่เราจะวางใจถึงท่านไหมวางใจนึกถึงบาปมันก็ไม่ใช่วางใจเป็นพระมันก็ไม่สิงกับพระข้างในมันก็ไม่รับพอหรือสร้างความคุ้นเคยกับพระในตัวได้แต่ถ้าหากวางใจเป็นกุศลมันก็จะเริ่มคอนกรูเอนต์หรือว่าซิงหรือว่าสอดคล้องกับพระที่อยู่ในตัวและเมื่อเราสอดคล้องกับพระในตัวพระในตัวก็จะสอดคล้องให้ความเบิกบานให้ความสว่างให้ความปลอดภัยอยู่ในไหนในใจของเราฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่านกลับไปทบทวนว่าอดีตของเรามันจบไปแล้วนะไม่ใช่ไปทบทวนอดีตนะแต่ไปทบทวนหลักการว่าอดีตของเรามันเกิดในอดีตแล้วมันก็จบแล้วในอดีตสองอดีตทั้งหลายทำให้ใจเป็นยังไงแต่อดีตพลาดทั้งหลายทำให้ใจเศร้าหมองอดีตที่ไม่ได้ปลื้มทั้งหลายทำให้ใจเศร้าหมองและการระลึกถึงใจเศร้าหมองไม่ได้ทำให้มีกำลังใจในการใช้อนาคตหรือใช้ถั่วในมือที่เหลือได้เลยเนาะอย่าประเมินตัวเองในอนาคตต่ำไปแล้วไปนั่งประเมินตัวเองในอดีตว่าคนเก่งกว่านี้ตัวเราในอดีตมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้น

0: อย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายนะเมื่อกี้ข้อที่หนึ่งไปแล้วข้อที่สองไปแล้วข้อที่สามคืออะไรเราเองเนาะเมื่อเรามองอดีตแล้วอดีตผิดพลาดอาจจะไม่ใช่ความผิดพลาดปลายทางอาจจะนำไปดีก็ได้ให้ฝึกเปลี่ยนเฟรมหรือว่าเปลี่ยนกรอบความคิดให้ถูกว่ามันทำด้วยสติสัมปชัญญะ 100% จริงๆนะอดีตละแต่ 100% มันได้เท่านั้นในวันนั้นนะและจริงๆมันอาจจะนำไปดีก็ได้ไม่ต้องโทษใครแล้วที่ทำก็เราทำเองแต่ถ้าปลายทางมันดีมันก็งั้นและจะทำให้ปลายทางดีได้ก็ต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อไปสู่บุญกุศล3ข้อนะ3ข้อนี้และ3ข้อนี้สำคัญมากสำคัญมากใครจดๆไว้นะ3ข้อนี้นะสามข้อนี้นะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญว่าถ้าหากตัวเราตั้งใจเราจะจำได้แล้วสามข้อที่จะไปสอนตัวเองเลยว่าอดีตเกิดขึ้นแล้วจบไปแล้วนึกถึงอดีตไม่ทำให้เกิดกำลังใจถูกไหมถูกไหมและจริงๆอดีตผิดพลาดอาจจะไม่ผิดพลาดก็ได้ขอบคุณเขาที่เข้ามาให้เราเรียนรู้และถ้าวันนี้ยังเจ็บปวดอยู่ยังเผลอยังเผลอตอกย้ำเจ็บปวดอยู่ก็แค่บอกกับตัวเองว่าเราอาจจะยังมีมานะและไม่ยอมรับตัวเองบางอย่างแหละยังอยากดูดียังอยากเป็นแบบอุดมคติมันไม่เป็นไรก็ได้มันไม่เป็นไรก็ได้โอเคไหมครับให้เราหมั่นทำตัวเองให้เป็นแบบนี้หมั่นวางใจตัวเองให้เป็นแบบนี้และหลวงพี่มั่นใจว่าทุกๆวันของเราต่อจากนี้ถ้าเกิดเรื่องผิดพลาดเราจะสอนตัวเองให้กลับมาได้ถ้าครั้งใดและคราใดเราได้เจอบุญกุศลเราจะรีบเอาตัวเองไปส่องสมและไปทำท้ายที่สุดจะลืมฟิตไปนั่งกันเยอะๆไปทำให้ตัวเองเข้าถึงพระธรรมกายภายในจะได้ล้างอดีตจากภายในเหมือนที่องค์คุลิมานท่านล้างอดีตของท่านได้ทุกๆคนเลยนะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญทุกท่านขอให้ค่ำคืนเป็นสิรินี้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในสำเร็จสมปรารถนาทั้งทางโลกและทางธรรมร่ำรวยสะดวกสบายแข็งแรงเข้าถึงธรรมโดยง่ายทุกท่านเลยนะ
1: ฝันในฝันเคสสตัดดี้ตอนลาสิกขาก่อนกำหนด
2: พี่ช้างลูกเป็นคนเรื่อยๆสบายๆดูท่าจะเป็นคนรักการเรียนมากเพราะว่าเขาเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งสิบกว่าปีแล้วคงแก่เรียนอยู่ยงคงพันเทียวแต่ยังไม่จบเลยค่ะเรียนตั้ง10กว่าปีคงแก่เรียนเป็นคนแก่เรียนไปแล้วเนี่ยรีบเรียนเร็วๆหน่อยนะพี่นี่น้องบอกพี่ชายก็เคยมาอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่นที่26ที่วัดพระธรรมกายแต่เขาคิดว่าเขาไม่อาจจะรักษาศีล227ข้อบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้จึงรู้สึกรายใจแล้วก็ขอลาสิกขาออกมาในที่สุดคำถามเหตุใดพิชาจึงเรียนไม่จบสักทีจะแก้ไขอย่างไรดีคะแล้วก็มีวิบากกรรมใดมาตัดรอนยังไม่สามารถอยู่อบรมธรรมทายาทจนเสร็จสิ้นได้และจะติดเป็นผังไม่ดีไปในพบเบื้องหน้าหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพี่ชายเรียนไม่จบเพราะไม่คอยจะขยันจ้ะพูดง่ายๆคือขี้เกียจนั่นแหละขี้เกียจแก้ได้โดยวิธีเดียวก็คือขยันใช่ขี้เกียจนี่จะกินก๋วยเตี๋ยวหายขี้เกียจไหม
3: ไม่
2: เอาห้วย
3: ไม่
2: เฉาก้วย
3: ไม่
2: ต้อง
3: ขยัน
2: อย่างเดียวพี่ชายไม่ค่อยขยันแล้วก็คบคนพาลที่ชักนำไปในทางที่ไม่ดีในปัจจุบันในเป็นหลักจะแก้ไขก็ต้องบอกพี่ชายให้อดทนให้มีเป้าหมายชีวิตให้ขยันไล่ห่างคนพาลอีกถ้าให้ไกลบัณฑิต ลูกต้องไปอบรมพี่ชายหน่อยอบรมไม่ติดก็อบอัดเลยอบอัดส่วนที่อบรมธรรมทายาทไม่ตลอดก็เพราะไม่อดทนนี่แหละเป็นหลักผังนี้ก็จะติดตัวไปเนี่ยทำให้เป็นคนจับจดไม่เป็นโลภเป็นภัยไม่อดทนจะทำให้ชีวิตไม่ประสบความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจเอาไว้

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
3: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่แล้วบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้

0: ิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์

จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการนึกบริกรรมนิมิตแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา

ระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือกะประมาณเอาแล้วใช้ใจนึกเหมือนเรานึกถึงภาพมหาธรรมกายเจดีย์นึกธรรมดาอย่างนั้นมันนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกถนัดชอบเพราะคุ้นเคยในการนึกไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกเท่าที่เราจะนึกให้เห็นได้เป็นภาพทางใจซึ่งมันไม่เห็นทันทีเหมือนภาพค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามได้เป็นประธานในการมอบรางวัลแด่สามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ณหมู่กุฏิสามเณรปริยัติธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะพิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญรางวัลโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปีพุทธศักราช2569ได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยผู้อัญเชิญโลกเกียรติยศรางวัลชนะเลิศคือนางกฤติมาอัจฉารจเรกปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนในอำเภอคลองหลวงเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นางปัทมาก้อนแหวนท้องถิ่นอำเภอคลองหลวงผ้าไตรย่ามรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นางสาวสุภาพรวรรณเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนในอำเภอคลองหลวงพัดรองรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นายเพียรพงษ์พันทองผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายตามด้วยผู้แทนได้อัญเชิญโลกเกียรติยศเกียรติบัตรผ้าไตรย่ามพัดรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งต่อด้วยผู้แทนอัญเชิญโลกเกียรติยศเกียรติบัตรผ้าไตรย่ามและพัดรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ตามลำดับในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามเป็นประธานสงฆ์ในการมอบรางวัลสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปี2569ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนางกิติมาอัจฉารจเรกปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนในอำเภอคลองหลวงได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายพานสักการะแต่พระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามจากนั้นสามเณรก็ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปี2569ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์4ประการประกอบด้วย1เพื่อส่งเสริมให้สามเณรผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ทรงจำพระปาติโมกข์ภาษาบาลีอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาบาลี2เพื่อให้สามเณรมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ต่อการศึกษาพระวินัยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วสามารถทรงจำพระปาติโมกข์ให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในการต่อไป 3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 4. เพื่อบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโครงการนี้จัดโดยวัดพระธรรมกายร่วมกับมูลนิธิธรรมกายโดยนิมนต์พระราชาคณะพระสังฆาธิการมาเป็นพระอาจารย์ตรวจทานซึ่งได้จัดให้มีการสอบท่องพระปาติโมกข์ระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายค่ะ
จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบ

พัดรองโลเกียรติยศและรางวัลแด่สามเณรทรงพระปาฏิโมกข์จำนวน9รูปซึ่งในปีนี้สามเณรบีมคำภาวงศ์วัดสามพระยาวรวิหารกรุงเทพมหานครรับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สามเณรขวัญชัยเงินงอกอายุ18ปีวัดโค้งสนามเป้าจังหวัดจันทบุรีในส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่สามเณรธันวาธรรมเจตเดชาอายุ20ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรวมถึงสามเณรทุกรูปทรงพระปาฏิโมกข์ค่ะจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามท่านประธานสงฆ์ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พระมหาเถระพระสังฆาธิการคณะกรรมการตรวจทานในโครงการสามเณรทรงพระปาฏิโมกข์ปีที่4ก่อนที่กัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรและดร.อุรารัตน์ชัยรังสีจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จโดยมีดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนผู้แทนในอำเภอคลองหลวงก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนอัญเชิญโล่ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาทั้งนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่สามเณรผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ทั้ง9รูปในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่ารากฐานชีวิตสมณะคือพระปาฏิโมกข์ขอถวายความชื่นชมสมณเณรผู้ทรงพระปาฏิโมกข์ขอให้ทบทวนรักษาและทรงจำให้ดีเพราะสมณเณรจะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในอนาคต

0: ในสมณภาวะและรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตและในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: ปลื้มใจครับเพราะว่าไม่ได้หวังนะครับว่าจะได้ที่หนึ่งก็สวดจบแล้วก็พอมาฟังผลอีกทีก็ได้ที่หนึ่งก็มีความปลื้มใจดีใจครับมีแรงบันดาลใจในปีที่แล้วมารับกับพี่เนนที่อยู่วัดสามพระยาแล้วพระอาจารย์มหาชูศักดิ์ท่านให้มาดูให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีแรงบันดาลจากตรงนี้แล้วก็เริ่มท่องนะครับตั้งแต่กลับไปก็เริ่มท่องจำทรงจำเลยครับสำหรับคนที่ไม่เคยท่องมันก็จะยากนิดนึงครับแต่ว่าถ้ามีอิทธิบาท4ความขยันพอมันก็จะทำให้เราท่องจบครับเป็นประโยชน์แก่เราแล้วก็ทั้งหมู่คณะสงฆ์นะครับเราก็ทรงไว้ตอนเป็นสามเณรพอเวลาเราอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็จะได้ช่วยหมู่คณะสงฆ์ทรงสวดพระปาติโมกข์ทุกๆวัน15ค่ำครับการสวดพระปาติโมกข์นี้สำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพระภิกษุจะดำรงอยู่ได้นั้นต้องรักษาวินัยทั้ง227ข้อนี้ไว้ไม่ให้หายแม้แต่ข้อหนึ่งครับ
2: ที่เนนได้เข้ามาโครงการทรงพระปฏิโมกก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่เนนโซบิโซปีที่แล้วที่พี่เนนเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการครับก็เกิดแรงบันดาลใจให้อยากท่องแล้วก็ได้กำลังใจจากพระอาจารย์ที่ท่านดูแลโครงการท่านก็มาเชียร์มาคอยสนับสนุนครับให้ท่องปฏิโมกพระปฏิโมกก็เป็นสิกขาบทของพระภิกษุนะครับสามเณรถ้าบวชเป็นพระไปก็ยังไงก็ต้องได้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในทางเพศสมณะเลยครับถ้าสามารถประพฤติได้ตามพระปฏิโมกข์227ข้อเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับสิ่งที่ได้รับก็คือความภาคภูมิใจครับที่ตัวเราเองสามารถท่องได้จนจบเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะท่องได้บางคนก็ท่องมาได้เกินครึ่งทางแต่ก็ย่อท้อไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นครับได้กำลังใจจากหลวงพี่จากพี่เนนจากเพื่อนๆก็มีกำลังใจท่องจนจบครับอาจจะลำบากบ้างแต่ถ้าเราพยายามไปทุกวันท่องได้วันละหน้าสองหน้าบ้างสุดท้ายเราก็จะท่องจนจบครับถ้าเราไม่ถอยก่อน
0: ค่ะคุณผู้ชมคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้นางรุสลักษ์ทูปกระจ่างตั้งวงเลิศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพในระดับพื้นที่ให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในโอกาสนี้พระครูปรัชญ์รัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาบรรยายธรรมและนำผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในพิธีเปิดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพควบคู่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจสร้างพลังใจในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2วัดพระธรรมกายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการร่วมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยมีอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญในการ

การเข้าถึงประชาชนระดับครัวเรือนและร่วมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนับเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคสาธารณสุขภาคคณะสงฆ์และภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมการดูแลสุขภาวะทั้งกายและใจและร่วมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนักเรียนจากทั่วประเทศค่ะได้ร่วมการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 722,129 คนจาก 3,496 โรงเรียนซึ่งเป็นการจัดสอบรอบคัดเลือกโดยจัดสอบภายในโรงเรียนแบ่งประเภทการสอบเป็นระดับดังนี้ 1. ระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือธรรมะพื้นฐานและมงคลชีวิตบัณฑิตน้อยฉบับอนุบาลและฉบับประถม 2. ระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือมงคลชีวิตมงคลที่1-10และกฎแห่งกรรมและ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือมงคลชีวิตมงคลที่1-21และกฎแห่งกรรมในส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกระดับโรงเรียนจะได้เข้าแข่งขันการสอบระดับจังหวัดซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ณศูนย์สอบประจำอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยมีซูเปอร์วิเซอร์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไปจัดสอบร่วมนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนสำหรับโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมพุทธศาสนสากลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะบทเรียนเรื่องมงคลชีวิต38ประการซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งในส่วนของการแข่งขันในระดับประเทศผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเข้าสอบชิงโล่พระราชทานโล่เกียรติยศจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า5ล้านบาททั้งนี้ทางโครงการมุ่งหวังว่าพลังความตั้งใจของนักเรียนทั่วประเทศในครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะเพื่อระลึกถึงวันแห่งการอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะหน้าวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมของทุกปีบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันสวมชุดขาวมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มรื่นโดยรับความเมตตาจากพระครูวิเทศญาณพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลยาณมิตร

วิทยาวลักษณ์มาสุดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันอัญเชิญพานสักการะและอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งผ่านผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าและเจ้าภาพถวายใบปวารณาเป็นเจ้าภาพกองกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณจัดงานก่อนที่กัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลยาณมิตรปาริชาสมภารจะได้กล่าวคำถวายพานสักการะในโอกาสนี้พระครูวิเทศยานพิสุทธิ์ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์เปิดกรวยสักการะและกราบบูชาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายสักการะหลวงพ่อธรรมชโยนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุกัญญาพุ่มจันทร์ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันรับชมสื่อพิเศษวันธรรมชัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เทศนาธรรมประวัติและมโนปนิธานอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้เหล่านักสร้างบารมีได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันล้นพ้นของหลวงพ่อผู้เป็นดั่งประทีปสองทางธรรมอุทิศตนบวชเข้ามาสร้างบารมีและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบผ้าไตรกฐินให้แก่คณะเจ้าภาพที่ได้ถวายใบปวารณาเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินของวัดพระธรรมกายโอซาก้าที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยและฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะเพื่อน้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยภายในงานมีคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความปลื้มปิติซึ่งในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่พระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียจะได้เมตตานำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยรวมถึงคุณความดีและบุญบารมีที่ทุกท่านได้ร่วมการสั่งสมและสืบทอดพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นเข้าสู่พิธีสำคัญในช่วงสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียนำโดยประธานอัครบรมเศรษฐีคือกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงศ์เกษมสิริและคณะประธานพร้อมทั้งคณะเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนับเป็นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าที่สง่างามทั้งนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายยานพาหนะแก้วประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอีริกกัลยาณมิตรนัชชาและกัลยาณมิตรวราเศษอินแกรมส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทราและกัลยาณมิตรวินเมฆพงษาธรพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำอาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพเลื่อมใสค่ะ
ช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อเป็นการน้อมนำแสงสว่างแห่งธรรมะมาไว้ภายในใจของผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นหลักชัยและเป็นผู้นำในการเผยแผ่วิชาธรรมกายและสันติสุขภายในไปสู่ใจของทุกคนทั่วโลกพร้อมทางตั้งใจน้อมถวายบุญที่ได้สั่งสมมาตลอดถวายแด่หลวงพ่อด้วยความเคารพและกตัญญูกตเวทีค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเพศัตประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒและกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบความศรัทธาและความปลื้มปิติสาธุชนจากหลากหลายเชื้อชาติได้มาร่วมกันทำบุญด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนให้มาร่วมกันสร้างความดีได้อย่างงดงามค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เพื่อเปิดพื้นที่ของวัดให้ผู้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจการฝึกสมาธิได้ใช้เวลาในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะได้มาพักความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและกลับมาอยู่กับความสงบภายในตนเองด้วยการนั่งสมาธิค่ะโดยกิจกรรมจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายอบอุ่นเป็นกันเองและผ่อนคลายซึ่งคณะสงฆ์ได้เมตตานำทุกท่านร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่อนคลายร่างกายจากภารกิจในชีวิตประจำวันโดยทุกคนได้เรียนรู้การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและค่อยๆสัมผัสกับความนิ่งสงบจากภายในนับเป็นค่ำคืนที่ทุกคนได้หยุดพักจากสิ่งรอบตัวและมีโอกาสได้กลับมารับฟังเสียงจากหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและลอยประทีปธรรมเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสงไฟจากประทีปที่สว่างสวยตัดกับแสงจันทร์เต็มดวงได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่าบรรยากาศกิจกรรม Full Moon Meditation ณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและเป็นมิตรการได้มานั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติในคืนวันเพ็ญช่วยให้จิตใจหลุดพ้นจากความเครียดและสัมผัสได้ถึงพลังบวกอย่างแท้จริงซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจจากทีมงานที่ต้องการให้วัดเป็นพื้นที่แห่งความสงบสำหรับชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาพักใจด้วยการฝึกสมาธิเติมพลังใจและค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในในคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมถึงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ3จังหวัดสกลนครอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดศรีสะเกษอันดับ6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง5อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7แก้วภูธร8อันดับ8นครหลวง7อันดับ9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง10ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมกันอนุโมทนาบุญกันค่ะ
และเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าทุกขิโนจิตตังนะสมาธิยติ

จิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่สงบสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าชนทั้งหลายเราได้มีจิตที่เลื่อมใสส่งใจไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหมดทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อละโลกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ตั้งใจบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งตรึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัยตรึกถึงคุณของมหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ

เราก็รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งให้ใสสว่างไว้ที่กลางตัวกลางกายกลางของกลางรวมใจของเรานิ่งนิ่งใสใสกลางดวงกลางองค์พระนึกขยายใจเราให้กว้างใหญ่คลุมตัวเราคลุมโลกคลุมจักรวาลหยุดใจนิ่งนิ่งกลางของกลางสอดส่องใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนเราจะได้กระทำการบูชาด้วยความเคารพเริ่มใสจะได้เป็นบุญใหญ่เป็นบุญบารมีติดตัวพวกเราทุกคนไปปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลามุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสยืนยันไว้ว่าใครๆไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้กระทำการบูชาได้ไม่ว่าจะนับด้วยวิธีใดๆว่าบุญนี้มีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ก็คือนับกันไม่ถ้วนถึงผลบุญของการบูชาการบูชานั้นเมื่อเรากระทำการบูชาถูกเนื้อนาบุญถูกแหล่งแห่งบุญถูกผู้บริสุทธิ์ที่มากๆบุญใหญ่ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้บุคคลที่กระทำการบูชานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นแหล่งเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่บริสุทธิ์มากๆพระองค์มาเกิดขึ้นเปรียบดุจดั่งดวงตาดั่งแสงสว่างนำทางมวลสรรพสัตว์ให้พ้นจากห่วงทุกข์ในวัฏฏสงสารการมาเกิดขึ้นของพระองค์เป็นประโยชน์ใหญ่ที่แท้จริงแก่มวลสรรพสัตว์ทั้งหลายทรงเปี่ยมด้วยพระบริสุทธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหาปัญญาธิคุณทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงมากล้นไปถึงด้วยพระพุทธคุณ9ประการคืออรหังทรงห่างไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธทรงเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ทรงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนทรงถึงพร้อมทั้งวิชาและจรณะวิชาสามวิชาแปดอภิญญาหกปฏิสัมภิทาญาณสี่จรณะ15ประการสุขโตทรงเสด็จไปดีแล้วเสด็จไปที่ใดทรงยังมวลสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์พบสุขเกษมสารเข้าสู่เส้นทางมรรคผลนิพพานโลกะวิทูทรงรู้แจ้งโลกอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิทรงเปรียบดุจดังสารถีผู้ฝึกบุรุษซึ่งไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังทรงเป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพุทโธ

ทรงเป็นทั้งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานภควาทรงจำแนกแจกจ่ายธรรมยังมวลสรรพสัตว์ได้ดื่มรสอมตะธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่มากมายนักหากบุคคลใดก็ตามได้มีจิตที่เลื่อมใสได้กระทำการบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือกระทำการบูชาสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์ไม่ว่าจะเป็นพระสถูปเจดีย์ต้นโพหรือลอยพระบาทก็ตามหากจิตเลื่อมใสเสมอกันไม่ว่าพระพุทธองค์จะทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานมาแล้วก็ตามก็ย่อมมีผลมากย่อมมีผลเป็นอจินไตยย่อมมีผลขนานับไม่ได้สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเหตุแห่งจิตที่เลื่อมใสนั้นในการก่อนได้ปรากฏตัวอย่างอัศจรรย์ของการบูชาไว้มากมายดังเช่นเรื่องราวของพระมหาเถระพระอรหันเถระท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าพระปุณณาคบุพยเถระเรื่องราวปรากฏจารึกไว้ว่าในภพชาติหนึ่งท่านเป็นนายพรานมีอาชีพออกล่าสัตว์นำสัตว์ทั้งหลายมาขายในวันหนึ่งได้เข้าไปสู่ป่าได้เห็นดอกบุญนาคกำลังแบ่งบานจึงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดได้เก็บเอาดอกบุญนาคนั้นซึ่งมีกลิ่นหอมมากตลบอบอวนแล้วก็ได้ก่อสถูปกองทรายเกิดขึ้นเมื่อก่อสถูปทรายเรียบร้อยแล้วได้นำเอาดอกบุญนาคที่หอมตลบอบอวนนั้นมากระทำการบูชาได้ระลึกถึงคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสในพระสถูปทรายนั้นด้วยผลบุญที่ท่านได้บูชาพระเจดีย์คือพระเจดีย์ทรายด้วยดอกบุญนาคส่งผลที่น่าอัศจรรย์แก่ท่านเมื่อท่านละจากโลกได้ไปสู่ภพสวรรค์ปิดอบายตลอด92กัปนับตั้งแต่กระทำการบูชามาไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี้เป็นผลบุญของการบูชาด้วยดอกบุญนาคนั้นแม้จะเคยทำปานาติบาตเป็นในพรานก็ตามแต่บุญสามารถตัดรอนปิดอบายได้ในกัปที่91แต่กัปนี้ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีนามว่าตโมนุทะสมบูรณ์ด้วยแก้วจักรประการมีพละกำลังมากนี้ก็เป็นผลบุญที่เสื่อมเนื่องจากการบูชาด้วยดอกบุญนาคบุญส่งผลถึงภพชาติสุดท้ายทำให้ท่านได้ออกบวชได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยทิพยจักษุบรรลุธรรมด้วยปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6และได้กล่าวขานจารึกเป็นภาษิตที่ท่านได้กล่าวไว้ตอนเป็นพระอรหันต์จารึกอยู่ในพระไตรปิฎกถึงผลบุญที่ท่านได้กระทำการบูชามานี้ก็เป็นอนุภาพของการบูชาที่มีความเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครๆนั้นไม่อาจจะนับบุญของบุคคลผู้บูชาได้การกระทำการบูชาแม้จะทำการบูชาเพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลทายธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่ผลบุญนั้นปิดอบายตลอดการยาวนานปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานตัดรอนวิบากกรรมได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิบุญส่งผลถึงบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เข้าพระนิพพานในที่สุดบุคคลเป็นนายพรานทำการบูชาครั้งเดียวยังมีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้จะกราบไปใหญ่กับผู้ที่มีความพร้อมทุกอย่างอย่างเช่นพวกเราที่มีศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัตถุแห่งการบูชามากระทำการบูชาพระเจดีย์พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าล้านพระองค์อานิสงส์นั้นย่อมมากมายมหาศาล
ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้ปลื้มใจได้ปิติใจที่เราจะได้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ให้เราทุกคนรวมใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมากลั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายนึกอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านได้กลมบุญให้กับพวกเราทุกๆคนแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งใสใสเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีจัดชวานบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์ด้วยเครื่องสักการะคือชวาลบุญไฟส่องสว่างณพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างณมหาวิหารคุณยาอาจารย์ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัฒกิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระปราสุพจน์มหาสักโกพระกิตวันปัญญาชโยพระอาจารย์และคณะญาติมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวะโพคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศรีโลดสุประสิทธิ์มโนทิพย์ณัฐรพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยะพ่อคุณแม่สายสมอดอิทธิศักดิ์บรรพครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุรีพรชยาสุจรัตและครอบครัวโตกลัญญเศษกัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสัตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสียกิมแม่เชียงแซ่ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักรชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวรุฒวริษาเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนลีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมโนวรรณพรครอบครัวไตรเนกกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมอัศจรรย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษินขัน

กัลยาณมิตรมงคลลาวันจิราพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันปรภาภูริปัญญาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาคุณพ่อพดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ถัดชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรพุทธิดาวิเชียรมงคลกุล

กัลยาณมิตรดวนโมกขรัตกมิตรจันทนาลักษีไทยกัลยาณมิตรพิวันวิบุญสันติกัลยาณมิตรมาลีหันสาจรุพันธ์เมสเซนกมิตร

ไรมิตรชวิภาดารัตรุ่งสรุตกาญจนาและผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะทุกท่านได้ลุกยืนขึ้นได้กดปุ่มบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาวิหารมหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

0: วิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณ

0: ธรรม
1: ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
0: จงทุกประการเทิน
1: จงทุกประการเทิน
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: ให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบุญที่สว่างไสวโดยพระ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับ

ด้วยพลานิสงค์ของการบูชาในครั้งนี้ให้ทุกคนมีดวงบุญที่สว่างไสวให้มีแต่ความสุขความเจริญให้รวยมีสมบัติตักไม่พร่องไปทุกภพทุกชาติเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเป็นอัศจรรย์จงทุกคนทุกท่านเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมายังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิริ

0: ม่เป็นคนขาว
1: ไม่เป็นคนขาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คนที่ข้าพเจ้า
1: คนที่ข้าพเจ้าก
0: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: ทุกภพทุกชาติ
1: ทุกภพทุกชาติ
0: เมื่อใด
1: เมื่อใด
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: เป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระ

0: ได้สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเถิด
1: อันสูงสุดเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: อเวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเว

0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนิคา
0: อนิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
1: สัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข์
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันตชา
0: ที่เกิดเป็นอันตชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

การทำบุญเลี้ยงพระเช่นนี้ถูกต้องตำรับตำราทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ทรงรับสั่งไว้ว่าโภชนังภิกขเวทัทธมาโนทายโกทายกผู้ให้ทานโภชนาหารปฏิคาหะกานังปัญเจฐานานิเทติชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิคา6กัตตมานิปัญจฐานานิฐานะ5ประการเป็นไฉนอายังเทติชื่อว่าให้อายุประการหนึ่งวันนังเทติชื่อว่าให้วันนะประการหนึ่งสุขขังเทติชื่อว่าให้ความสุขประการหนึ่งพลังเทติชื่อว่าให้กำลังประการหนึ่งปฏิภาณังเทติชื่อว่าให้ความเฉลียวฉลาดประการหนึ่งรวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพบุตร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึง

0: สวาสุขก็สวาด้วยเมื่อเราสวาสุขก็สวาด้วย
1: อย่าลืมกันบ้านนะคะ
2: เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์
1: อนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงเข้าพรรษาอยู่เนาะนี่เข้าพรรษามาเดือนกว่าแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษานี้เราก็คงให้โอกาสให้เวลากับตัวของเราเองในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของพรรษาวิสุทธิ์หรือพรรษาแห่งความบริสุทธิ์พรรษาแห่งการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมวันนี้ก็อยากจะได้นำเอาเรื่องราวที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหรือในพระไตรปิฎกมานำเสนอให้กับพวกเรานี่ตั้งหัวข้อไว้ดีมากเลยนะ นักเรียนต้องคอยติดตามนะตั้งหัวข้อไว้มนุษย์ที่หายไปทีแรกว่าจะเอาสั้นๆ สักตอนเดียวแต่ดูแล้วคงจะได้หลายตอนพอสมควรเอาตอนสั้นๆนะวันนี้ไปเจอกันตอนที่หนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวมนุษย์ที่หายไปนั้นก็ในช่วงนี้อยากให้เราได้ทบทวนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากคุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอุบาลฝันในฝันวิทยาของพวกเราวันนี้นำเสนอตอนจากดินเชิงตะกอนสู่การค้นพบเป้าหมายของชีวิตเดี๋ยวพวกเราได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: คนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
1: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
0: ทำได้ครับ
1: ถ้า
0: ได้ทำ
1: ทำไม่ได้เพราะ
0: ไม่ได้ทำครับ
1: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากระถาโดยกระถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 0

0: ายยัง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธุ
0: จงรวย
2: สาธ
0: ุวันนี้เรามาว่าคาถาสวนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนที่รวยกันไปทุกชาติเลยจ้
2: า
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

การปฏิบัติธรรมนั้นก็ให้ทำแบบง่ายๆซึ่งครูใหญ่หลวงพ่อก็บอกหลักวิชาไว้หมดแล้วแค่เราไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องอ่านไม่ต้องเขียนเพียงแค่ทำใจนิ่งๆเฉยๆปล่อยวางทั้งหมดหยุดนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเองถ้าทำอย่างนี้ใจมันก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายตัวเราก็จะรู้สึกพองโตขยายแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเรานี่ไร้ตัวตนเหมือนร่างกายของเรากลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจของเราก็จะเบิกบานยังไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วในสุดความมืดภายในก็จะล่มสลายหายไปเมื่อความสว่างของความบริสุทธิ์ของใจเข้ามาแทนที่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะดิ่งวูบกับภายในเข้าถึงดวงธรรมเข้าถึงกายภาย

ยู่กับนิ่งเฉยๆอย่างมีสติและสบายเดี๋ยวความปรารถนาของเราก็จะสมหวังนี่เป็นกิจที่สำคัญนะจ๊ะที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันเป็นนิรันดร์ได้เพราะฉะนั้นให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะจ๊ะ

แล้วสิ่งที่ยากมันก็ง่ายสิ่งที่ง่ายมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะจ๊ะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้สิ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราสามารถทำได้ดังนั้นการนั่งธรรมะขึ้นอยู่ความตั้งใจจริงของเราต้องพิจารณาในการปฏิบัติทำให้ต่อเนื่องและใจจดจ่ออย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะแล้วก็ให้มันสังเกตว่าเราวางใจหนักไปไหมเบาไปหรือเปล่าหย่อนไปหรือเปล่าสังเกตนะจ๊ะต้องให้มีสติกับสบายอย่างสม่ำเสมอควบคู่กันไปเรื่อยๆให้เอาไปทบทวนกันเรื่อยๆนะจ๊ะพยายามท้อก็จะได้มีกำลังใจยามเบื่อหน่ายเราก็จะได้ขยันขึ้นมาวันคือล่วงไปล่วงไปความเสื่อมร่างกายก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเสื่อมไปฟรีๆนะอย่าหายใจทิ้งไปเปล่าอย่ารับประทานอาหารไปฟรีๆเราจะต้องเอาพลังงานนั้นมาใช้สร้างความดีและมาฝึกฝนใจกันนะจ๊ะยิ่งเราตัดสินใจกันมาเป็นสมาชิกเขตในแล้วเราต้องมีใจเด็ดเดี่ยวกับการสร้างบารมีอันนี้สำคัญนะจ๊ะจะมาสังเนาะสังแงะไม่ได้ให้รู้ทุกคนทำความละเอียดของใจให้เกิดขึ้นให้ได้อย่าให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าหายใจทิ้งไปเปล่าๆนะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายปากหวานมาถึงหลวงพ่อที่แล้วสุดหัวใจ
1: สาธ
0: ุตอน

0: จะคืนข้างเชิงตะกอนสู่การค้นพบเป้าหมายของชีวิต
1: โอ้สาธุ
0: เปิดรายการเด็กเพลงนักบุญทักษิณจ้ะ

กราบคารวะหลวงพ่อเจ้าครับอย่างสูงครับกระผมพระวิสรุตสุวิมโรประธานสงฆ์สูงวิจารธรรมแก้วโกลกอำเภอสุไหงโกลก

0: จังหวัดนราธิวาสแปลว่าอะไรเนี่ยสุไหงเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยสุไหงกุลก
1: แปลว่าแม่น้ำครับใส่น้ำคดเคี้ยวครับ
0: อ๋อแม่น้ำที่คดเคี้ยวเนาะไหงถึงจะกุลกเนาะ

0: หัวหล่อซะด้วยนะแล้วพ่อครับอาจถามว่าชีวิตพระของผมเริ่มต้นเมื่อไหร่หลายคนอาจจะนึกว่าเป็นวันที่ผมอุปสมบทแต่สำหรับผมแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ14ปี ยังไม่ได้บวชคือในคืนวันหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมหาลัยปีสองม.สอง
1: ม.สองมัธยม
0: ครับอ๋อไม่ใช่มหาลัยเหรอที่จังหวัดพัทลุงเข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดหนองปดคืนที่สองท่ามกลางความมืดสนิทและเสียงจิ้งหรีดร้องระงมโอ้โหบรรยายบรรยากาศดีกลางคืนมืดสนิทนะเสียงยิ่งหลีแล้วผมเห็นพระอาจารย์รูปหนึ่งนั่งสมาธินิ่งสนิทอยู่บนศาลาตั้งศพข้างๆคือเชิงตะกอนเผาศพเย็นเยียบกลิ่นควันธูปยังอ้อยอิงอยู่ในอากาศโอ้ ใจผมตอนนั้นสั่นทั้งกลัวทั้งทึ่งปนกันคำถามแรกที่ผุดขึ้นคือนั่งสมาธิตรงนี้แล้วจะได้อะไร แต่คำตอบที่ใจผมตอบกลับมาเอง คือชีวิตพระช่างสง่างามเหลือเกินโอ้เข้าใจตอบนะเท่สุดๆไปเลยโอ้สุดยอดเลยสุดท้ายความทึ่งก็ชนะความกลัวไอ้แบบขาดลอยจนผมตั้งจิตปณิธานว่าสักวันหนึ่งผมจะบวชพอกลับถึงบ้านผมรีบวิ่งไปบอกโยมแม่ทันทีเลยแม่ครับผมจะบวช
1: จ
0: ้
1: า
0: โอ้เดี๋ยวแม่ตอบสวนกลับมาเบาๆแต่หนักแน่นว่าไปเรียนให้มันจบก่อนแล้วค่อยบวช
1: จ
0: ้าตอนนั้นผมยังไม่รู้จะหาคำคมใดมาทัดทานเลยได้แต่เก็บความฝันไว้ใส่กระเป๋าไว้ก่อนกว่าจะรู้ความจริงก็ตอนโตแล้วครับเพราะภายหลังแม่มาเฉลยทีหลังว่าแม่น่ะลูกถ้าลูกบวชวันนั้นลูกคงไม่สึกแน่แม่นแบบไม่ต้องดูดวงเลยครับความตั้งใจนั้นไม่เคยจางหายยิ่งศึกษาวิถีชีวิตพระก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือเส้นทางที่อยากเดินไปตลอดชีวิต
1: ส
0: าธุจ้ากระทั่งอายุ20ปีจุดพลิกผันครั้งที่สองก็มาเหยียดผมประสบอุบัติเหตุรุนแรงเลือดคั่งในสมองต้องผ่าตัดฉุกเฉินแบบแข่งกับเวลาระหว่างพักฟื้นลืมตาขึ้นมาก็เจอพระภิกษุสามรูปยืนสงบนิ่งอยู่ปลายเตียงผมก็ยังงงๆถามโยมแม่ว่าแม่นิมนต์พระมาเลยครับโยมแม่ถึงกับขนลุกสู้ทั้งตัวเพราะตอนนั้นท่านไม่เห็นพระสักรูปเลยสักนิดโยมแม่
1: ไม่เห
0: ็
1: น
0: แต่ตัวท่านเห็นแต่ก็ยังฝืนใจตอบทั้งที่มองไม่เห็นใช่แม่นิมนต์พระมาสวดให้พรลูกโอ้โหสุดยอดนะโอ้เรียกว่าทันเงินผมได้ยินนะผมก็พูดขึ้นทันทีว่าสงสัยพระท่านยังไม่อยากให้ผมตายคงอยากให้ผมบวชก่อนไม่นานหลังจากนั้นเดี๋ยวแม่ก็พาไปพบผู้นำบุญท่านหนึ่งซึ่งกำลังตามหาชายหนุ่มเขาเริ่มโครงการอบรมหมู่หนึ่งแสนรูปพอดีพอดี
1: โดซา
0: นี่นะพอได้ยินคำว่าบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวแม่ตัดสินใจแทบต้องคิดเลยว่าลูกชายคนนี้ต้องบวชที่นี่ตอนแรกผมคิดเพียงว่าอยากบวชพระแต่พอเข้าสู่ระบบฝึกอบรมของวัดพระธรรมกายเข้มข้นราวกับค่ายทหารบวกกับได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่านหน้าจอดีมซีทุกวันชีวิตผมก็เปรียบเสมือนดอกบัวสวยงามเลยเนาะที่เคยจมอยู่ในโคลนตมค่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาครับธรรมะหลวงพ่อค่อยซึมซับเข้าสู่หัวใจนี่ก็ให้กำลังใจคุณผู้ใหญ
2: ่
0: หลวงพ่อไม่ได้อยู่แค่บนหน้าจออีกต่อไปแต่ย้ายเข้ามาอยู่ในหัวใจผมเรียบร้อยแล้วครับแล้วพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าการบวชไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อความสงบส่วนตัวแต่คือการที่ชีวิตสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะสืบสานมโนปณิธานของมหาปุจฉนียาจารย์ระหว่างอบรมผมก็โทรกลับไปเล่าธรรมะและว่าหลวงพ่อยอมแม่ฟังอยู่เสม
2: อ
0: ดีจังเลยเนาะโอ้เนี่ยให้แสงสว่างจนโยมแม่เลิกวายมุกทีละอย่างหันมาสร้างบุญก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำบุญนักสร้างบารมีหัวใจเกินล้านแล้วครับวันนั้นผมจึงรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตผมแต่เปลี่ยนทั้งครอบครัวและเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตผมไปตลอดกาลนี่โยมแม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาเป็นผู้นำบุญครับหลังจบโครงการอบสมบทหมู่100,000รูปผมตั้งใจใช้ทุกวันในร่มกาสาพัฒน์ให้คุ้มค่าที่สุดรับหน้าที่ทั้งงานหัวหน้าโครงการอบรมบริการแก้วหนอนดูแลพระบวชใหม่และชวนน้องชายแท้ๆเข้ามาบวชด้วยครับทุกภารกิจสอนผมว่าพระแท้ไม่ได้วัดกันที่อายุพรรษาแต่วัดกันที่หัวใจที่ฝึกแล้วเพื่อส่วนรวมปี2554ผมรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการบริการแก้วนอนเป็นงานบุญแรกในชีวิตครับนี่จ้าภาพเป็นความภาคภูมิใจในอดีตเมื่อผมได้ชวนน้องชายมาบวชอยู่ในเพศสมณะนานถึง5พรรษาครับโอ้ก็เริ่มกันตั้งแต่ยังตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็ชวนกันมาบวชเลยนี่จ้าโอ้นี่พี่ชายชวนน้องชายเนาะเปิดเพลงนี้เลยจ้ะจะเป็นพระแท้จ้ะ

0: ช่วงหนึ่งผมได้รับหมายเรียกเกณฑ์ทหารก็ได้จับสลากผมหลับตาอธิษฐานกับหลวงปู่แน่ๆว่าอาจจะต้องการให้ลูกสร้างบารมีในเพศบรรพชิตขอให้ลูกได้ใบดำพอเปิดมาเป็นใบดำจริงๆผมนี่ปลื้มยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ครับยิ่งมั่นใจว่าชีวิตนี้กูอุทิศให้พระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง
1: สา
0: ธุพอบวชได้สามพรรษาเดี๋ยวแม่ป่วยเป็นมะเร็งผมรวมพลังบุญทุกบุญที่มีทั้งบุญบวชบุญสร้างองค์พระบุญปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตส่งให้แม่ทุกวันไม่ขาดเลย
1: สา
0: ธุไม่นานอาการท่านก็ดีขึ้นจนหายจากโรคร้ายอย่างน่าอัศจรรย
1: ์
0: เหตุการณ์ครั้งนั้นได้ผมเชื่อมั่นหมดหัวใจว่าบุญมีจริงและใจหยุดนิ่งคือแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหตุการณ์ที่โยมแม่หายจากโรคร้ายอย่างน่าอัศจรรย์ครั้งนั้นทำให้ผมช่วยในบุญเพิ่มขึ้นอีกมากเลยครับนี่เนาะ

ต่อมาผมได้รับมอบหมายจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเศโธไหนองค์นี้เหรอประธานศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสเนี่ยบ้านลมเย็นเนาะให้ไปประจำที่ศูนย์กระเบิดแก้วสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ใต้สุดๆของประเทศครับการสร้างบารมีในพื้นที่ปลายด้ามขวานไม่ใช่แค่งานเผยแผ่ธรรมะแต่คือการสร้างบารมีที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันยิ่งอยากใช้เวลาที่มีสร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหลายหลายเท่าเลยครับพอไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนาะให้ทุกอย่างก้าวเป็นก้าวการสั่งสมบุญถวายแด่พระพุทธศาสนาอย่างสุดหัวใจครับพอเข้าพรรษาที่7ผมก็อบรมเตรียมเจ้าอาวาสตั้งใจทำการบ้าน10ข้อของหลวงพ่ออย่างจริงจังประคองใจนึกถึงองค์พระในทุกอริยบทจนวันหนึ่งองค์พระภายในก็ปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดนี่ขอแค่ขอให้นึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราเนาะองค์พระภายในก็ปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดสว่างสวยมั่นคงความสุขที่เกิดขึ้นไม่อาจเปรียบกับสิ่งใดๆในโลกใบนี้ผมจึงเข้าใจแก่นแท้คำสอนหลวงพ่อที่ว่าความสำเร็จของสมาธิไม่ได้เริ่มตอนหลับตาแต่เริ่มจากการรักษาใจให้หยุดนิ่งตลอดทั้งวันผมยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนคือเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงจึงตั้งบริจาครักษาพระทั้งภายนอกและภายในทำงานหยาบและงานละเอียดควบคู่กันไปจ้ะถูกหลักวิชาจ้ะนี่คือหนึ่งนอกหนึ่งในจ้ะ

พระเจ้าหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสถวายคำมอบตำแหน่งประธาน20ปฏิบัติธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมโฉนดที่ดิน4ไร่ให้ทันทีนี่เนาะก่อนหน้านี้เราเช่าตึกตั้งเป็นศูนย์อยู่ครับบอกครับที่ดิน4ไร่นี้เขียวชู

อุ่มชุ่มชําไปด้วยป่าและชุ่มชําไปด้วยความว่างเปล่าใช่ไงครับนี่ก็เป็นสำราญบุญสร้างเจ้าภาพถวายดินในบนสี่ไร่ไปสร้างศูนย์วิทยาธรรมแก้วโกรกครับ

0: จากพื้นที่ว่างเปล่าผมก็จะพิธีทอดพระป่าขึ้นสร้างกุฏิห้องน้ำและหอฉันครับนี่โอ้ดีจังสาธุผมเริ่มลงพื้นที่ก็หาชาวบ้านทุกหมู่บ้านเพื่อเชิญชวนมาสวดมนต์นั่งสมาธิและอบรมเยาวชนพร้อมเปิดเส้นทางบิณฑบาตและจัดกิจกรรมต่างๆและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องครับโอ้สุดยอดเลยถือว่าหัวใจยิ่งใหญ่มากเลยเนาะในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอย่างนั้นผมได้ริเริ่มเส้นทางบิณฑบาตและชวนชาวบ้านในหมู่บ้านมาสวดมนต์นมัสการฟังธรรมกันทุกวันครับโอ้ดีมากเลยสุดยอดเลยโแล้วมีพระกี่องค์จ๊ะ
1: ตอนนี้มี8รูปครับ
0: นี่เทศสอนศีลธรรมในโรงเรียนสาธารณะอบรมเยาวชนก็คุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนโอ้ดีจังดีจังดีจังสาธุจ้ะในวันสำคัญทางพุทธศาสนาทั้งศูนย์ก็จุดจะพิธีจุดโคมประทีปและเวียนประทักษิณครับดีจังเลยดีจังโอ้สาธุสาธุทั้งศูนย์ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งแก่คณะสงฆ์และมอบให้ชาวบ้านใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แม้แต่ชาวพุทธในรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียก็ยังรวมตัวกันข้ามพรมแดนมาร่วมบูชาข้าพระที่ศูนย์เป็นประจำดีจังเลยมากันเยอะไหมจ๊ะข้ามแดนมาเนี่ย
1: ก็ประมาณ30ท่านได้ครับ
0: สิ่งที่ทำผมยิ่งมั่นใจว่าธรรมะไม่มีพรมแดนถ้าใจคนพร้อมรับแสงสว่างพระธรรมย่อมเดินทางไปถึงได้เสมอโอ้ดีจังนี่จะทุกวันพระชาวบ้านในรัฐกัลันตันประเทศมาเลเซียพร้อมใจกันมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมณบ้านกัลยาณมิตรอย่างสม่ำเสมอครับโอ้ดีจังดีจังดีจังสาธุจ้ะน่าจะการเผยแผ่ผมยังได้ทำงานร่วมคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการจะได้รับความไว้วางใจทำหน้าที่รายการในการจัดการอำเภอยี่งอบาเจาะยี่งอบาเจาะสาธุจ้ะช่วงหนึ่งผมส่งผลการปฏิบัติธรรมถวายหลวงพ่อและได้รับอวยกลับมาว่าให้อาราธนาพระที่ได้ไปช่วยแผ่นดินตรงนั้นและทำที่ตรงนั้นเป็นที่ปฏิบัติธรรมว่าแต่ละนี้กลายเป็นเข็มที่ชีวิตผมตั้งแต่นั้นมาผมยึดคำสอนละเอียดแล้วงานเสร็จไวเป็นหลักทำงานเราทุกครั้งที่ใจหยุดนิ่งงานยากก็กลายเป็นง่ายจ้ะเนี่ยจำประโยคนี้ไว้ให้ดีแล้วกันทุกครั้งที่ใจหยุดนิ่งงานยากก็กลายเป็นง่ายนะจ้ะอุปสรรคกลายเป็นบทเรียนและผู้มีบุญก็ค่อยๆกลับมาช่วยงานอย่างน่าอัศจรรย์ครับ
2: สาธุ
0: นี่จ้ะสาธุพ่อครับเมื่อมองย้อนกลับไปทุกเหตุการณ์ตั้งแต่คืนข้างเชิงตะกอนอุบัติเหตุเฉียดตายเสียงระเบิดที่ปลายด้ามขวานอีกจนถึงวันค้นพบองค์พระภายใน
2: สาธุ
0: รู้เป็นบททดสอบที่หล่อหลอมผมให้พร้อมสำหรับภารกิจในวันนี้สาธุจ้ะ บุญที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตผมคือการได้มีหลวงพ่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต
2: สาธุ
0: ฟังเพลงดีกว่า

โอ้สาธุสาธุสาธุผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเปลี่ยนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้คนพบคุณค่าที่แท้จริงชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจผมขอที่ทุกลมหายใจรักษาความเป็นพระแท้ดีจ้าสาธุจ้าสร้างบารมีตามรอยหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดในธรรมกลาผมและทีมงานขอน้อมบุญกุศลทั้งหมดถวายแด่หลวงพ่อสาธุขอหลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเป็นลมโพลมใส

0: แสงสว่างนำทางลูกๆทุกคนได้สร้างบุญวิตามรอยหลวงพ่อไปตลับนานเท่านาน
1: สาธุ
0: กับผมเลิฟและเคารพหลวงพ่อสุดใจกราบโหหวานยิ่งเลยเนี่ยรักหลวงพ่อล้นใจโอ้โหหวาน

ก็เราได้ติดตามเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตผ่านการทบทวนจากคุณครูไม่ใหญ่ช่วงนี้เราก็คงจะได้ติดตามกันเป็นภาพเป็นเสียงอะนะก็คงจะได้ติดตามกันยาวนานกันต่อไปเอาละวันนี้เราก็กลับมาถึงในช่วงที่สองของเรานี้ก็คือได้ขยายความเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตั้งหัวข้อเอาไว้ตั้งแต่เริ่มรายการว่าเรื่องมนุษย์ที่หายไปตอนที่หนึ่งคือที่นำเอาเรื่องนี้มาก็เพราะว่าในช่วงตั้งแต่น่าจะตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะโควิด19ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยจากน้ำมือมนุษย์ภัยจากอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งอัคคีภัยอุทกภัยหรือจะเป็นเรื่องราวของการทำสงครามการเข็นการฆ่าอะไรกันต่างๆมากมายก่ายกองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์นั้นสูญหายไปหรือตายไปเป็นจำนวนมากคราวนี้ภัยพิบัติเหล่านี้ถ้าเรามองตามวัฏจักรก็จะคิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานี่ก็คงจะมีกันมายาวนานแต่ได้ยินทุกอย่างมันมีเหตุนะมีเหตุซึ่งวันนี้จะได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างไรและมนุษย์ที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปอยู่ตรงไหนมันจะกลับมาไหมนะก็มาดูกันในเรื่องราวกันเรื่องนี้เรื่องนี้นั้นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุนันทปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุฬานะอังคุตตรนิกายเอกทุกกติกนิบาตปโลกสูตรปโลกสูตรจริงๆถ้าแปลจากความหมายของพระสูตรนี้จะเรียกว่าความเป็นไปของโลกแต่ท่านขยายความว่าว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลงจำนวนมนุษย์มีน้อยลงนะครั้งนั้นพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งก็คือพราหมณ์เศรษฐีเป็นพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่จริงคำไปยันใหญ่เอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีคำเฉพาะของเขาว่าเข้าไปแล้วได้นั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขยายความแต่นี้มันมีซ้ำๆกันหลายๆพระสูตรท่านก็เลยตัดออกไปเหลือเป็นว่าเอาไปยันใหญ่ให้รู้กันก็แล้วกันว่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีที่นั่งอยู่ที่อันเหมาะอันสมพราหมณ์มหาศาลนั้นนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ฟังมาแต่พราหมณ์ผู้เป็นบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ซึ่งกล่าวอยู่ว่าทราบมาว่าในการก่อนโลกนี้หนาแน่นไปด้วยมนุษย์เหมือนอเวจีมหานรกหมู่บ้านตำบลชนบทและเมืองหลวงมีทุกระยะไก่บินตกท่านบอกว่าเนี่ยท่านได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนรุ่นเก่าๆแก่ๆอาจารย์ของอาจารย์ต่างๆเนี่ยบอกกันมาต่อๆว่าแท้ที่จริงโลกใบนี้ในยุคนั้นยุคก่อนนู่นนะผู้คนมันมีมากมายหลายกองเหลือเกินมีมากขนาดไหนท่านเปรียบเทียบบอกมีมากจนกระทั่งเหมือนอเวจีมหานรกนั่นแสดงว่าเขารู้ว่าอเวจีมหานรกมีสัตว์นรกมันเยอะมากมนุษย์ในยุคนั้นเยอะนะแล้วก็ท่านบอกว่าขนาดว่าไก่บินไปตกที่หนึ่งก็เป็นหมู่บ้านบินไปตกอีกที่หนึ่งก็เป็นตำบลเป็นชนบทเป็น

เมืองหลวงเนี่ยคือทุกๆไก่บินตกไปเนี่ยก็จะมีชุมชนเกิดขึ้นเอาไก่ที่มันแข็งแรงที่สุดมันจะบินได้กี่เมตรเนาะสมมติว่าไก่มันบินได้แบบเต็มที่เลยนะเอาท่านก็ไม่ได้บอกว่าไก่สายพันธุ์ไหนอาจจะบินได้5กิโลเมตรคงไม่ถึงมั้งนะไก่น่าจะบิน5กิโลเมตรเอาว่า2กิโลเมตรนั่นแสดงว่าทุกๆ2กิโลเมตรเราตีคำนวณจะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นจะมีตำบลจะมีโอ้โหผู้คนมากมายขนาดนั้นในยุคนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยคือถ้าเทียบในยุคปัจจุบันยุคโน้นนะท่านบอกยุคปัจจุบันที่ท่านอยู่เมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยมันก็ยังมีน้อยหมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทคือมันล่อยหลอลงไปมากเหลือเกินไอ้เมืองที่มันเคยใหญ่ๆโตๆก็อาจจะเหลือเป็นเมืองร้างเมืองเล็กๆลงไปหรือหมู่บ้านต่างๆมันก็สูญหายไปหายสาบสูญไปต่างๆทั้งตำบลทั้งเมืองหลวงทั้งชนบททั้งเนี้ยมันหายไปไหนหมดเกิดความสงสัยแล้วว่าสิ่งที่ได้ฟังข้อมูลที่ฟังมาก่อนมันเป็นเรื่องจริงไหมก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าพระผู้มีภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมนี่เราดูนะยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดต่างหยิบฉวยสัตราวุธอันคมเข็นฆ่ากันและกันอันนี้ท่านมาขยายความเพิ่มเติมให้อันนี้เป็นการขยายความของทางด้านของอรรถกถานะท่านก็ขยายความว่าไอ้คำว่ายินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมหมายถึงความยินดีในบริวารของคนอื่นนั่นก็แสดงว่าการที่เราอยากได้

ถ้าเรียกเป็นความยินดีที่ไม่ชอบธรรมเดี๋ยวเราฟังต่อไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมท่านเน้นถึงเรื่องของการยินดีบริวารซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาหรือเป็นการเอามาใช้แรงงานทาสแรงงานอะไรต่างๆพวกนั้นเยอะแยะมากมายในยุคนั้นนะสองความโลภที่ไม่สม่ำเสมอหมายถึงความโลภที่เกิดขึ้นเฉพาะในวัตถุที่ผู้อื่นครอบครองหวงแหนนี่มันจะมีคือแย่งชิงทรัพยากรถ้าโดยความหมายนี้อย่างแรกคือแย่งชิงทรัพยากรบุคคลคือแย่งชิงตัวคนกันสองแย่งชิงทรัพยากรที่เป็นวัตถุธาตุหรือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองต่างๆสามประกอบด้วยความผิดหมายถึงอะไรหมายถึงเสพวัตถุที่ไม่เหมาะสมได้แก่เสพวัตถุอื่นจากวัตถุที่ชาวโลกยอมรับคำว่าเสพหมายถึงว่าใช้ในสิ่งที่มันไม่

เล่นต่างๆเหล่านี้คราวนี้เมื่อมีการทั้ง3ประการเนี่ยพออยากจะได้ทรัพยากรบุคคลพออยากจะได้ทรัพยากรที่เขามีอยู่ในประเทศนั้นๆหรืออยากจะบำรุงบำเรอตนเองโอ้โหเขาให้กินให้ชีวิตอยู่รอดเพื่อจะได้มีเรี่ยวแรงในการสั่งสมความดีก็เอามากินบำรุงบำเรออะไรมากมายไก่กองจนกระทั่ง

ส่วนหนึ่งก็คือเกณฑ์คนเขาเรียกเป็นเฉลยศึกเนี่ยนะสองก็คือเอาทรัพยากรเผาเอาทรัพยากรเอาทรัพย์สินเงินทองเอาข้าวของช้างม้าบัวควายต่างๆก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นการทำการยุทธการสงครามในยุคนั้นเมื่อทั้ง3ข้อเนี่ยมันจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการเข่นฆ่าด้วยการหยิบฉวยอาวุธอันคมเข่นฆ่ากันและกันก็เลยอยากนำยกตัวอย่างมาให้ดูว่ามนุษย์นี่มันเข่นฆ่ากันแบบโอ้โหมหาศาลนะเนี่ย5สงครามประวัติศาสตร์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนี่เอามาจากข้อมูลในเว็บไซต์สนุก .com เนี่ยนะดูที่ว่า5สงครามเราคำนวณดูว่ามันเข็นฆ่ากันเนี่ยตายไปกี่ล้านคนแล้วเฉพาะเอาตัวอย่างย่อๆมานี่นะ5สงครามที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดโดยอ้างอิงจากงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และฐานข้อมูลสากลอันดับ1ก็คือสงครามโลกครั้งที่2

ล้านคนสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครอบคลุมหลายทวีปและเกี่ยวข้องกับหลายประเทศส่วนใหญ่ของโลกความสูญเสียไม่ได้จำกัดแค่ในสนามรบแต่รวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การทิ้งระเบิดเมืองและการใช้อาวุธนิวเคลียร์ตัวเลขผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นพลเรือนก็ดูดิเราก็ไม่รู้อินโนอินเดเนาะคนในยุคนั้นน่ะอย่างที่บอกก็หลับสบายสบายอยู่เอาตูมเดียวเอาไปทั้งครอบครัวก็มีไปทั้งเมืองก็มีนี่ครั้งใน5ครั้งเนี่ยนะครั้งเนี้ยถือว่าสูญเสียมากที่สุดแล้วก็คือ 70-85 ล้านคนอันนี้เฉพาะที่มีบันทึกไม่ได้ย้อนกลับไปก่อนนู้นอีกนะ2การลุกรานของมองโกลคริสต์ศตวรรษที่13ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 30-40 ล้านคนการขยายอำนาจของจักรวรรดิมองโกลภายใต้การนำของเจงกิสข่านและผู้สืบทอดทำให้เมืองใหญ่หลายเมืองหลายแห่งในเอเชียและตะวันออกกลางถูกทำลายล้างอย่างหนักนับเป็นหนึ่งในการพิชิตดินแดนที่รุนแรงที่สุดในยุคกลางโอ้นี่หล่นลงมาครั้งที่2เนี่ยหมดกันไปอีก 30-40 ล้านเดี๋ยวเราเอา80ล้านโดยเฉลี่ยเอา80ล้านมาบวกกับ40ล้านนี่หมดไปแล้ว120ล้าน120ล้านนี่มันเยอะกว่าเมืองไทยทั้งประเทศแล้วนะดูค่ากันขนาดนี้เลยเนาะมนุษย์แปลกดี

ชีวิตโดยประมาณ30-40 ล้านคนผลรวมผลจากการอดอยากและโรคระบาดด้วยอันนี้30-40 ล้านเนี่ยคือทั้งเรื่องของสงครามแล้วก็โรคร้ายการอดอยากตายด้วยนะความขัดแย้งยืดเยื้อในจีนช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐต่างๆความสูญเสียจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการลบอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้ประชากรลดลงอย่างรุนแรงดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็ปรึกษาหรือศึกษาด้วยว่ามันเราไม่สมควรที่จะเอาไปเข็นไปฆ่ากันอย่างนั้นดังนั้นบางคนไปศึกษาแล้วไปเอากลยุทธ์ของเขามาอะไรมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องราวที่ในความเห็นส่วนตัวหลวงพี่ไม่ได้ไปอ่านไปศึกษาเพราะบางคนชอบไปเอาอะไรนะกลยุทธ์ของสามก๊กอะไรต่างๆพวกนั้นนะเพราะมันเป็นฆาตกรไงวางแผนฆ่ากันนะถ้าจะเอามาเป็นแม่แบบต้นแบบทำไมไม่เอาไปเอาประวัติพระอรหันต์อสีติ80นู่นหรือประวัติของการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแม่แบบบางคนไปเอาเรื่องราวของพวกนี้มาคือว่าจริงๆเราไม่เคยอ่านนะไม่เคยศึกษาไม่ความรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเราจะไม่ต้องไปเอาประวัติของฆาตกรมาเป็นแม่แบบบางคนเอามาบอกมาสอนมาเล่ามากล่าวกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้มันก็น่าจะศึกษาเป็นแค่ประวัติว่าโอ้โหมันวางแผนฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอบางคนยิ่งไปชื่นชมมนุษย์มนตนาบาปกว่าเขาไปอีกนะโอ้เมืองนี้ยกไปฆ่าเมืองนู้นได้มากโอ้มันสะใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วจะเป็นบาปติดตัวเราไปดังนั้นให้เห็นว่าโอ้ฆ่ากันไปหมดแล้วก็มีรวมผลไปถึงการกดอยากและโรคระบาดถึง30-40 ล้านคนมาครั้งที่4เนี่ยสงครามโลกครั้งที่1ในคศ1914-1918ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 15-20 ล้านคนเนี่ยเบาลงมานะแต่ถ้าลองระบวกดูดิว่าจากประมาณ80มา40 120บวกอีก40เป็น160บวกอีก20อ่ะเนี่ยเป็น180ล้านก็ไปแล้วนะมหาศาลนะนี่ถ้าเกิดเอาศพมาเรียงกันนี่แผ่นดินไทยนั้นจะพอวางไหมเนี่ย180ล้านครบ180ล้านศพนะอันนี้เฉพาะแค่4ครั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นจากความตึงเครียดในยุโรปขยายเป็นสงครามระดับโลกเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหม่เช่นปืนกลและแก๊สพิษทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในเวลานั้นเนี่ยโอ้ฆ่ากันไปได้เนาะ 15-20 ล้านคน5สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ในคศ1937-1945ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 15-25 ล้านคนความขัดแย้งระหว่างจีนและจักรวรรดิญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกซึ่งภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิเอเชียเหตุการณ์อย่างการสังหารหมู่ที่หนานจิงทำให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยท่านถึงบอกว่าพอมีความโลภที่จริงก็ความโลภพวกนี้มันมาจากอะไรก็มาจากผู้นำนั่นแหละผู้นำสูงๆอ่ะผู้มีอำนาจอยากได้บ้านได้เมืองเขาอยากได้พูดง่ายว่าอยากเป็นเจ้าโลกตนเองมีบ้านมีเมืองอยู่แล้วก็ยังไม่พออยากจะยึดเมืองนั่นอยากจะกินเมืองนี่จะตีทรัพยากรเอาคนเขาจะเอาทรัพยากรเขามาคือไม่เพียงพอแท้ที่จริงในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีทรัพยากรหล่อเลี้ยงประเทศของตนเองดีอยู่แล้วแต่ความโลภไงเนี่ยอย่าไปแสวงหาไปเข็นไปฆ่าไปทำลายล้างชีวิตคนอื่นเขาโดยให้เหตุผลสวยหรูให้กับตนเองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการหยิบอาวุธเข็นฆ่าต่อสู้ซึ่งกันและกันทั้งๆที่เราก็ได้รู้ว่ามนุษย์เนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันมาจากจุดเดียวกันแล้วก็มีหน้าที่ที่จะมาทำหน้าที่สั่งสมบุญบารมีเพื่อจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือจะไปสู่พระนิพพานจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามรู้ก่อนเข้าใจก่อนก็ไปถึงก่อนเหมือนพระอรหันต์เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจกับพระพุทธเจ้าหรือพระอริยบุคคลท่านรู้ก่อนมีปัญญาก่อนก็ไปถึงก่อนส่วนผู้ที่ยังมืดมัวอยู่หรือรู้ช้าเข้าใจช้าก็ไปถึงช้าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไหลไปที่นั่นแล้วก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือพระนิพพานหรือที่สุดแห่งธรรม

ดังนั้นท่านถึงบอกต่อว่าในข้อเมื่อกี้เราขยายความไปถึงว่ามนุษย์เนี่ยมันเข็นฆ่ากันที่ตายเป็นจำนวนมากก็เพราะว่าเกิดความโลภนะเกิดความโลภเกิดความสยานอยากที่อยากจะได้ของคนอื่นเข้ามาโดยวิธีการผิดธรรมเนียมผิดประเพณีคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่ามนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดทั้ง3ข้อนี้นะยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยความด้วยธรรมผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดฝนย่อมไม่ตกตามฤดูกาลมาแล้วนี่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในช่วงที่มันสมควรจะตกก็ไม่ตกช่วงที่มันไม่อยากจะให้ตกมันก็ตกดีนักหนาบางช่วงเดือนเมษานี่มันไม่น่าจะตกเนาะแหมเราจะจัดงาน 40,000 วัดมันตกแทบทุกปีเรื่องงานมาฆะอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะมันทำไมมันมาเมื่อนอกฤดูกาลเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยฝนย่อมไม่ตกตามฤดูกาลช่วงฤดูเดือนที่มันจะชาวไร่ชาวนาเขาจะทำไร่ทำนากันก็โอ้ยขอให้ตกเถิดตกไม่ตกนะทำท่ามืดมาแล้วก็หายไปมืดมาก็หายไปบางทีก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องให้อุ่นใจหน่อยพวกก็ดีอกดีใจบางพวกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพากันไปแห่นางแมวโอ้มันเป็นสัตว์เดรัจฉานเอามันไปทรมานหนูพี่ไม่เข้าใจว่าทฤษฎีไหนเอาแมวไปใส่ตะกร้าแล้วก็เอาน้ำมาลดมันเป็นเด็กเคยเห็นนะเขาแห่นางแมวกันเฮ้ยเราก็สงสัยมันน่าสงสารนะเอาไปแห่ไปบ้านนั้นก็เอาน้ำสาดมันก็ร้องดิแมวกับน้ำมันไม่เคยถูกกันน่ะร้องแล้วก็โดดไปบ้านนั้นก็เอาน้ำฉีดเอาน้ำรดเอาน้ำจนแมวหนาวสั่นเกือบตายแต่คนก็ดันบอกว่าเดี๋ยวเทพเจ้าจะดลบันดาลซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวแทนที่จะมาดูว่ามนุษย์นี่แหละเป็นคนทำลายล้างธรรมชาติอะไรทำให้เกิดฝนฟ้าไม่ถูกต้องตามฤดูกาลไม่รู้ว่ามันไปออกที่แมวได้ยังไงไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นชีวิตแมวน่าสงสารแต่ตอนหลังมาเขาก็มีพวกรณรงค์เนาะพวกรักสัตว์เขาก็รณรงค์ว่าโอ้มันน่าสงสารก็เลยเอาแมวปลอมเอารูปปั้นแมวแทนอย่างนี้ก็ยังดีหน่อยนะลดไปเถอะเขาเนี่ยจะลดเท่าไหร่ก็ลดไปเอาอะไรนะแมวญี่ปุ่นนะก็เรียกกันนะโดเรมอนมนุษย์ก็คิดกันไปได้ที่จริงมันต้องไปแก้ที่มนุษย์ไปแก้ต้นเหตุนู่นที่พุทธเจ้าถึงบอกเนี่ยคราวนี้พอมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความโลภเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์เป็นจำนวนมากขึ้นก็เลยเป็นเหตุส่งผลให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันเนี้ยมันมาจากสภาวะใจแล้วใจก็ถ้าเราไปศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจถึง เรื่องของขันธโลกสัตวโลกอากาศโลกก็คือเรื่องของสภาวะจิตใจส่งผลมาที่กายแล้วก็ส่งผลไปถึงเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศก็แปรปรวนไปตามสภาพใจของมนุษย์เพราะเหตุนั้นจึงมีภิกษาหารได้ยากก็คือข้าวปลาอาหารจะอูหารได้ยากมากในแต่ละปีเนี่ยคนอดอาหารตายคนอดอาหารตายหรือไม่มีกินเนี่ยนะอดน้ำอดข้าวตายเนี่ยเคยดูสารคดีบางทีน่าสงสารมากเลยนะวัวมันไม่ได้กินน้ำไม่ได้กินหญ้าเดินจนกระทั่งล้มไปกับพื้นเจ้าของก็พยายามจะดันมันขึ้นแต่มันก็ไม่ไหวนะก็ล้มตายไปหรือบางคนมนุษย์เด็กๆบางทีไม่มีอะไรจะกินก็ไปเอากิ่งไม้ไปเอารากไม้ที่มันแห้งแล้วนะเอามาต้มนะเอามาเคี้ยวกินปวดท้องคือเขามีอะไรก็ได้ที่มันยัดลงไปก่อนอะไรประมาณนั้นเห็นแล้วโอ้โหจำตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเขาบอกแต่ละปีมีเด็กที่อดอยากตายเนี่ยประมาณ2 ล้านกว่าคนต่อปีนะนี่บอกว่าเพราะอะไรพอฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็เกิดทำให้

ภิกษาก็คือข้าวปลาอาหารต่างๆเนี่ยมันแปรปรวนไปหมดเลยก็หาได้ยากความอดอยากก็เกิดขึ้นข้าวกล้าเสียหายเป็นเพลี้ยหนอนเหลือแต่ก้านเออข้าวกล้าพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆก็จะมีแต่เพลี้ยแต่หนอนก็เหลือแต่ก้านเพราะว่าระบบนิเวศมันสูญเสียไปแล้วในข้อมูลนี้นะเอามาจากกรุงเทพธุรกิจนะหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจในวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะเวลา 11:44 นที่เขาลงเอาไว้ก็บอกซุปเปอร์เอลนีโญกระทบหนักอาเซียนผลผลิตลดหวบเงินเฟ้อพุ่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองนี่ไงนี่มันตรงไหมที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ไงว่าพอฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันก็เกิดภัยต่างๆเนี่ยภัยอดอยากภัยอะไรต่างๆมาเลยนี่เขาก็ตรงสิ่งที่พระองค์ตรัสเอาไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีนะเนี่ยจะเรียกว่าเป็นพยากรณ์เอาไว้มาล่วงหน้าเลยก็ได้ปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญคาดว่าจะรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี1950ส่งผลให้อาเซียนเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและภัยแล้งยาวนานในช่วงปี2026ถึง2027นี่นักเรียนฟังไปแล้วก็ดูดีว่าเตรียมความพร้อมกันยังไงเขาบอกมันจะแรงตั้งแต่กลางปีนี้ไปจนถึงกลางปีหน้านะแต่ตอนนี้เรายังไม่แรงเรายังมีฝนอยู่บางแห่งยังมีท่วมอยู่แต่นักวิเคราะห์เขาก็บอกกันว่ากลางปีก็น่าจะประมาณแต่บางพวกเขาบอกมันจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาอันนี้เราก็เข้ากันยาแล้วเนาะยังมีตกอยู่นะเมื่อกี้ก่อนเข้าโรงเรียนก็จะมีประปรายนิดๆหน่อยๆแต่มันตกเป็นหย่อมๆไงมันไม่ได้ตกทั่วถึงที่เข้าใจว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าวันนั้นกลับมาเดินทางมาถึงตรงสะพานบุญรักษาเนี่ยยังไม่มีฝนยังมีแต่แดดพอพ้นฝนบุญรักษาสะพานบุญรักษามาโอ้โหมันตกเงินฟ้ารั่วน้ำขังเลยนะมันเลือกตกเฉพาะกลุ่มเฉพาะจุดก็มีนี่ถึงพระองค์บอกไว้แล้วไงว่าเมื่อมีความโลภมีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดออกไปจากทำนองครองธรรมปุ๊บมันก็เกิดฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็เกิดเหตุเพศภัยต่างๆผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและน้ำมันปาล์มจะลดลงอย่างมากซึ่งจะกระตุ้นให้ราคาอาหารสูงขึ้นและเกิดภาวะเงินเฟ้อรุนแรงทั่วทั้งภูมิภาคแต่ว่าแต่แถวในเอเชียนะยุโรปที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาประเมินในยุโรปที่มีคนร้อนตายนะร้อนตายน่าจะเข้าไปหลักที่ 5,000 กว่าคนก่อนเข้าโรงเรียนก็อ่านข้อมูลมาประมาณ 5,500 คนร้อนตายไปถึง 5,000 กว่าคนนะก็ไม่รู้ว่าจะร้อนตายต่อไปอีกเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่เคยร้อนเนี่ยอยู่ๆมันร้อนจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะประมาณ42องศาเองมั้ง42เขาเนี่ยด้วยความที่บางคนไม่เคยร้อนเอาจนตายเหมือนกันโอ้โหของเรานี่42ก็พอสู้ไหวนะเพราะว่าเรามันร้อนชื้นแต่ของเขามันร้อนแห้งวิกฤตค่าครองชีพที่เกิดขึ้นจากราคาอาหารและเชื้อเพลิงพุ่งสูงอาจนำไปสู่ความไม่สงบและความวุ่นวายทางการเมืองในหลายประเทศอาเซียนพอมันอดมันอยากทั้งระบบเศรษฐกิจมันตกต่ำพืชพันธุ์ธัญญาหารข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอทุกอย่างมันราคามันสูงขึ้นอะไรต่างๆพวกนี้ก็เกิดการแย่งชิงกันมันก็กระวนวนกลับมาแล้วเนี่ยก็เริ่มแย่งชิงกันก็เลยเป็นเหตุทำให้มันเกิดอะไรขึ้นท่านเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาดูดิทำไมมันจนเป็นจอสีแดงพอมันเกิดวิกฤตอย่างนี้นะเมื่อประชาชนเกิดอดอยากทุกอย่างเขาก็พุ่งไปที่ผู้นำคราวนี้ผู้นำของประเทศก็ต้องรับผิดชอบพอไม่ได้ดังใจก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการประท้วงอะไรกันต่างๆมากมายนอกจากภัยแล้งยังมีความเสี่ยงเกิดไฟป่ารุนแรงปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนและผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลเช่นปะกาหลังฟอกขาวอันนี้ยกตัวอย่างมานะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าพอประพฤติ

มีความโลภประพฤติผิดในธรรมตามที่กล่าวมาแล้วนั้นก็เกิดเหตุพวกนี้เกิดขึ้นพอเกิดภัยแรงอะไรต่างๆพวกนี้เกิดขึ้นจากนั้นก็จะเป็นเหตุทำอะไรเพราะเหตุนั้นพระองค์ตรัสต่อเลยมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากอย่าลืมนะมาข้อแรกล้มตายจากการเข็นฆ่าจากภัยสงครามอย่างที่สองนี้ล้มตายจากภัยแห่งความอดอยากภัยแรงจากภัยธรรมชาติมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทอ้าวเห็นไหมมันถึงค่อยๆลดลงลดลงนะไอ้จากที่ไก่มันบินตกไปก็บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งชนบทหนึ่งตอนนี้บินจนไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ถึงบ้านสักทีนะไก่บินจนล่าเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันค่อยๆห่างไปเรื่อยๆไงอีกประการหนึ่งมนุษย์ทุกวันนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสต่อนะยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดพวกยักษ์เอาละตรงนี้เป็นเรื่องของอมนุษย์จึงปล่อยอมนุษย์ที่ร้ายกาจไว้บนพื้นโลกเพราะเหตุนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจำนวนมากแม้นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทตรงนี้เป็นข้อที่เราอาจจะทำความเข้าใจยากนิดหนึ่งยักษ์มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้คือเมื่อกำลังบุญของมนุษย์น้อยลงจิตใจของมนุษย์ตกต่ำลงก็จะดึงดูดพวกมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาเรื่องมนุษย์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นวัฏจักรที่เขาจะได้รับสิทธิพิเศษถ้าเราไปศึกษาเรื่องราวของพวกยักษ์เนี่ยการที่เขาจะได้รับสิทธิพิเศษจากพวกที่กินมนุษย์ต่างๆพวกเนี้ยเขาก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเขานะไม่ใช่อยู่ๆเขาอยากจะมาจับกินเราโอ้เห็นอ้วนดีก็อยากกินหน่อยไม่ได้นะว่าคนนี้หน้าตาหล่อดีอยากจะกินไม่ได้สวยดีก็ไม่ได้คือเขาจะมีกฎเกณฑ์ผูกเวรกันมาหรือจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษต่างๆพวกนั้นเขาจึงจะสามารถกินได้แต่นี่เมื่อมนุษย์มีกำลังบุญน้อยลงกำลังบาปมากขึ้นคือถ้าใครมีบุญมากเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่เมื่อกำลังบุญมันน้อยลงนี่เพราะว่าจิตใจมันต่ำลงประพฤติบาปมากขึ้นโลภทะเลาะชิงมีการชกชิงวิ่งราวมีการเข่นฆ่าอะไรต่างๆจิตใจมันเหมือนมันหยาบลงไปเรื่อยๆพวกอมนุษย์เหล่านี้เขาก็จะได้โอกาสแล้วได้โอกาสก็เลยมาแล้วก็ได้กำลังฤทธิ์ของเขาและกับวิบากกรรมของมนุษย์ที่ทำมาก็เลยทำให้มนุษย์เนี่ยล้มตายไม่แน่ใจว่าพวกไหลตายนี่มันถูกยักษ์จัดการหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือบางทีบางพวกอาจจะขับรถไปอยู่ๆก็ล้มตึ้งลงไปเสียชีวิตอะไรเงี้ยคือพวกนี้อาจจะโดนฤทธิ์ที่เขาทำก็ได้หรือบางทีอยู่ๆก็น้ำป่าไหลหลากตายไปทั้งเมืองอะไรประเภทนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ท่านได้บอกว่าเนี่ยเมื่อพวกยักษ์เนี่ยลงก็เป็นเหตุทำให้มนุษย์ตายเป็นจำนวนมากแม้นี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยมนุษย์ทุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทเนี่ยพวกยักษ์เหล่านั้นได้โอกาสย่อมทำให้มหาชนถึงความสิ้นชีวิตนี่ก็เป็นฤทธิ์ของเขาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่เขาจะมาทำตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นเวรที่ผูกกันมานี่ก็เป็นส่วนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมนะตอบพราหมณ์คนนั้นไปว่ามนุษย์ถึงเหลือน้อยลงไปเรามีความรู้สึกว่ามันก็เยอะนะแต่ถ้าเทียบจากอดีตแล้วเนี่ยมันถือว่าน้อยลงไปเยอะมากนะพระมหาสารกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะนับแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพอได้ฟังอย่างนั้นปุ๊บเกิดความศรัทธาเลื่อมใสโอ้โหพระพุทธเจ้าไขความกระจ่างแจ้งให้เขาสิ่งที่เขาสงสัยว่ามันเป็นจริงไหมมันก็เป็นจริงและเป็นจริงพระองค์ก็บอกด้วยว่าเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรคราวนี้ก็มาเป็นหัวข้อต่อไปว่าแล้วมนุษย์

ที่ว่าตายกันเป็นจำนวนมากทั้งหลายเนี่ยจากอดีตที่ว่ามีกันแออัดยัดเยียดบางคนก็สงสัยโอ้แออัดยัดเยียดขนาดนั้นมันจะอยู่กินกันมันจะไม่แย่งชิงทรัพย์สมบัติกันหรืออะไรหรือก็อย่างที่บอกว่าในยุคนั้นถ้ากำลังมนุษย์เนี่ยกำลังบุญมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันมีมากทรัพยากรต่างๆมันก็จะมากตามแต่ที่มันหายไปนะถูกทำลายไปก็เกิดจากความโลภที่มีการแย่งชิงกันมีการกักตุนมีการอะไรกันเยอะแยะมากมายหรือบางทีอยากจะได้มากนะไปทำของปลอมของลอกเลียนแบบของไม่ได้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพนะบางทีก็โอ้ผลไม้จุ่มสารพิษเอ่ยอะไรเอ่ยพวกเนี้ยนี่คือตัวที่เข็นฆ่าหรือว่าทำลายกายมนุษย์ไปทีละน้อยทีละน้อยโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดมากขึ้นมากขึ้นไปตามส่วนโรคที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะมีมันก็มีไงแล้วก็มนุษย์ก็เริ่มตายจากโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้มากขึ้นไปตามส่วนเพราะว่าสิ่งที่เรากินไปเราไม่รู้ว่ามันของจริงของปลอมน้ำมะพร้าวมันยังปลอมโอ้ไม่น่าเชื่อนะปลอมจนกระทั่งแยกได้ไม่ออกว่าอันไหนของจริงของปลอมน้ำผึ้งก็ยังปลอมขนาดว่าไข่ก็ยังปลอมเนาะโอ้มนุษย์นี่มันขนาดนั้นนะปลอมมันทุกอย่างคราวนี้ก็เป็นข้อต่อมาว่าเอ้าแล้วที่มันตายกันไปทั้งหมดมันไปยังไงทำไมมันไม่กลับมาล่ะก็ในเมื่อตายไปแล้วก็น่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันมีเหตุต่อไปอีกนะในเรื่องนี้ก็มีปรากฏต่อว่าในพระไตรปิฎกเล่มที่19พระสุตตันตปิฎกเล่มที่11ฉบับมหาจุฬาที่บอกไว้แล้วมนุษย์ที่หายไปแล้วหายไปไหนตรงนี้จะเป็นคำตอบในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคมนุษย์จุตินิระยะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกอย่างแรกเลยพอตายปุ๊บอย่าคิดว่าโอ้ข้าพเจ้าตายไปแล้วไปสวรรค์กันหมดกลับมาเกิดมนุษย์หมดไม่ใช่นะนี่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้พนักขาก็คือปลายเล็บเนี่ยนะช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรฝุ่นเล็กน้อยนี้ที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันนี่เป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าใช้อุปกรณ์รอบตัวนะเป็นเครื่องในการสอนเป็นอุปกรณ์ในการสอนภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพนักขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลายพนักขาช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในมนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติคำว่าจุติแปลว่าตายนะจุติแปลว่าตายหรือแปลว่าเคลื่อนส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในนรกมีจำนวนมากกว่าพระองค์เทียบให้เห็นเลยเนี่ยฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยกับฝุ่นในแผ่นดินคือทั้งแผ่นดินทั้งโลกเนี่ยอันไหนมันมากกว่ามันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าฝุ่นในปลายเล็บมันนิดเดียวส่วนฝุ่นหรือดินแผ่นดินใหญ่เนี่ยโอ้โหมันมหาศาลถ้าเทียบกันไม่ได้ไม่ที่พระภิกษุบอกไม่ได้เสี้ยวหนึ่งเลยไม่ได้ส่วนหนึ่งไม่ได้เสี้ยวหนึ่งพระองค์ก็บอกใช่เหมือนกันคนที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะมันเท่ากับฝุ่นปลายเล็บส่วนที่เหลือเนี่ยไปแอบยัดเยียดกันอยู่ไหนอยู่ในนรกนู่นนะในนรกซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันต้องไปนรกมันมีพระสูตรที่พระองค์ตรัสไว้ก่อนนี้อีกนะเพราะมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะผิดศีลธรรมกันเดี๋ยวมีโอกาสแล้วก็มาศึกษาเพิ่มต่อตอนนั้นว่าโอ้ทำไมต้องไปนรกกันมากขนาดนั้นเพราะใจมนุษย์มักจะไหลไปสู่ความชั่วไหลไปสู่เรื่องของการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไหลไปในเรื่องของการโกหกส่อเสียดเพ้อเจ้ออะไรต่างๆพวกนั้นมันก็เลยทำให้พอใจมันเป็นบาปอกุศลตายไปปุ๊บมันก็ดึงดูดวูบไปนรกโอกาสที่จะกลับมาเกิดมนุษย์มันถึงเหลือแค่เหมือนฝุ่นปลายเล็บมือ
นี่เป็นเหตุเลยว่าอ๋อตายไปแล้วเนี่ยมันกลับมาเป็นมนุษย์มันน้อยเหลือเกินข้อนั้นเพราะเหตุใดท่านตอกต่อไปนะว่าไอ้การที่มนุษย์กลับมาเกิดแค่ปลายเศษฝุ่นในปลายเล็บเนี่ยทำไมถึงไปแอบเยียดกันอยู่ในนรกเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เห็นอริยสัจสี่ประการอริยสัจสี่ต้องเป็นเรื่องของการเห็นนะไม่ใช่การนึกคิดเป็นการท่องจำนะบางคนไปท่องจำทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนรกนะมันท่องจำไว้สำหรับสอบแต่แท้จริงมันต้องเป็นเรื่องของการเห็นถ้าเราเห็นอริยสัจสี่เราก็ไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดในนรกแต่การจะเห็นอริยสัจสี่ได้เนี่ยถ้าเราศึกษาและรู้คำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเราจะรู้ด้วยว่าการจะเห็นอริยสัจสี่ได้นั้นจะต้องใช้ธรรมจักสุของธรรมกายธรรมจักสุนะไปดูไปเห็นไปพิจารณาเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจสี่ในขันห้าไปเห็นอริยสัจสี่ในขันห้าคืออะไรที่ท่านใช้คำว่าพิจารณาอริยสัจสี่ในกายมนุษย์ในกายมนุษย์หยาบในกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายทิพย์กายมนุษย์กายทิพย์กายทิพย์ละเอียดกายรูปภพกายรูปภพละเอียดกายรูปภพกายรูปภพละเอียดยังไงก็จะเห็นเลยว่าทุกดวงทุกเป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคการกำจัดเป็นยังไงมันจะต้องไปเป็นการเห็นนะนักเรียนคือบางคนบางท่านไปขยายความกันจนกระทั่งเรานึกว่าโอ้มันง่ายเหลือเกินแต่ยังไงก็ตามการที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์มันจะต้องผ่านอริยมรรคมีองค์8กับอริยสัจ4ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนั่นน่ะเป็นแม่แบบไว้เลยที่เราได้ท่องกันไม่รู้กี่ล้านแล้วตอนเนี้ยนั่นแหละคือมันจะต้องไปผ่านทางสายกลางพอผ่านทางสายกลางมันถึงจะเห็นอริยมรรคนะผ่านอริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมัน8ต้องรวมจุดเป็นจุดเดียวกันนะนั่นแหละถึงจะไปเห็นในแต่ละกายแล้วพอเข้าถึงธรรมกายจึงใช้ตาธรรมกายหรือธรรมจักสุของธรรมกายไปพิจารณาไปเห็นอริยสัจสี่ในแต่ละกายในแต่ละกายเรียกว่าในขันห้าตั้งแต่กายมนุษย์จนกระทั่งถึงกายอรูปภพแล้วจึงกำจัดกิเลสเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นชั้นบรรลุอริยบุคคลแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่เรื่องอริยสัจสี่นี่มันละเอียดลึกซึ้งนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่เอามาพูดแบบโอ้สวยหรูดูงามแล้วก็บอกคำนั้นเป็นโสดาบันสกิทาคานาคาไม่ใช่โอ้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นพวกเราก็คงมารู้เป็นโสดาบันกันหมดแล้วมั้งมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันต้องไปเข้าใจแล้วก็ต้องไปรู้ไปเห็นจริงๆนะข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ4ประการอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเห็นไหมซึ่งอริยสัจเรียกว่าความจริงเนี่ยทุกขอริยสัจความจริงทุกที่ไปเห็นมันต้องไปเห็นดวงทุกมันเป็นอย่างไรมันมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมันเข้ามายังไงมันเข้ามาแล้วมันมีฤทธิ์อย่างไรทำให้เราทุกอย่างไรนะเป็นทั้งทุกกายทุกใจทุกจรทุกอะไรต่างๆนี่มันเป็นอย่างนั้นนะนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไปศึกษาก็จะรู้เลยว่าดวงทุกมันมีสีสันของมันด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นทุกขสมุทัยก็เหมือนกันแล้วเหตุที่มันจะทำให้เกิดทุกข์กับเราเนี่ยมันมาจากไหนมายังไงมันมีสีสันกันยังไงมาส่งฤทธิ์กันยังไงแล้วก็ทุกขนิโรธอริยสัจเนี่ยเราจะดับมันยังไงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่จะไปดับมันตรงนั้นนะหรือว่าเขาเรียกว่ามรรคญาณต่างๆพวกนี้มันไปดับยังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องของการรู้การเห็นทั้งสิ้นนี้เป็นในหัวข้อแรกก่อนว่าเมื่อมนุษย์ทั้งหลายตายจากโลกนี้ไปจะตายด้วยเหตุเพศภัยอย่างใดก็ตามอย่างที่บอกไปแล้วว่าทั้ง3ส่วนเรื่องของกิเลสโดยเฉพาะเรื่องของความโลภที่อยากจะได้ทั้งทรัพยากรมนุษย์ที่อยากจะได้ทรัพยากรทรัพย์สินเงินทองของบ้านอื่นเมืองอื่นเขาอยากได้บ้านในเมืองเขาแย่งชิงกันอยู่นั่นนะหรือแม้แต่การใช้สิ่งของต่างๆที่มันผิดสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายอยากใช้อยากกินกันเนี่ยมันก็เป็นเหตุทำให้มนุษย์นั้นตายเป็นจำนวนมากเพราะมีการเข่นการฆ่าแล้วก็เพราะมีการทำให้เกิดภัยธรรมชาติวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งแผ่นดินไหวทั้ง
น้ำท่วมทั้งไฟป่าทั้งอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองโรคภัยไข้เจ็บก็จะตายเป็นจำนวนเมื่อตายเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยจะไปไหนกันส่วนใหญ่ก็จะไปในนรกนี้เป็นในข้อที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวคราวต่อไปนะในตอนต่อไปเรามาศึกษากันว่าจากนรกแล้วมีจะมีส่วนไหนแล้วทำไมมันจะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์เนี่ยประมาณเท่าไหร่แล้วอนาคตต่อไปมนุษย์เราจะเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นี่ก็ว่ากันไปตามเรื่องราวของพระสูตรอาละวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการก็ขอให้บุญรักษาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นๆจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง072จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ072ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
0: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องเรียกทางไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: อยากครับ
0: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
1: จริงครับ
0: จริงแค่ไหน
1: แค่ชีวิตสิ
0: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไป

เราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทางนี้เนี่ยเรื่องแต่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำซ้ำซากซากในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรพอท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆเรามี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยใจท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้า
ย่างกลางกับขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญย่างใหญ่กับขณะพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิจะไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็

คยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกๆมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆเข้าไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานี่แหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดติดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปเป็นคู่ๆมีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียด

ิ้นเชื้อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายตามอรหัตผลหน้าตัก20วอสูง20วอเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆซักๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาติไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนา

ือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตาม

ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งแต่แล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราเองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตาบอดก็ควักลูกในตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่7ศูนย์กลางกายฐานที่7ว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจแล้วว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่7ให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจ

เราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆ

อย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรและยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย

ให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนา
ให้เราสมบูรณ์ไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมละคติฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสสิภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนามการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เหมือนพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงทาง

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: คุณที่ข้าพเจ้า

0: ัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศา

0: ไหน
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จง

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชลาผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากกรรม

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทหรือ

จงเป็นผู้ปราศจาก

ราย

และอุบัติทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการนึกบริกรรมนิมิตแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือกะประมาณเอาแล้วใช้ใจนึกเหมือนเรานึกถึงภาพมหาธรรมกายเจดีย์นึกธรรมดาอย่างนั้นหมั่นนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกถนัดชอบเพราะคุ้นเคยในการนึกไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกเท่าที่เราจะนึกให้เห็นได้เป็นภาพทางใจซึ่งมันไม่เห็นทันทีเหมือนภาพค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูนธรรมารามได้เป็นประธานในการมอบรางวัลแด่สามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ณหมู่กุฏิสามเณรปเรียนธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะพิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญรางวัลโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำ

เป็นประธานสงฆ์ในการมอบรางวัลสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปี2569ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนางกิติมาอัจฉารจเรกปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนนายอำเภอคลองหลวงได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายพานสักการะแต่พระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามจากนั้นสามเณรก็ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปี2569ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์4ประการประกอบด้วย 1. เพื่อส่งเสริมให้สามเณรผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนพระ

0: วัดสามพระยาวรวิหารกรุงเทพมหานครรับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สามเณรขวัญชัยเงินงอกอายุ18ปีวัดโค้งสนามเป้าจังหวัดจันทบุรีในส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่สามเณรธันวาธรรมเจตเดชาอายุ20ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรวมถึงสามเณรทุกรูปทรงพระปาติโมกข์ค่ะจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามท่านประธานสงฆ์ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พระมหาเถระพระสังฆาธิการคณะกรรมการตรวจทานในโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ก่อนที่กัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรและดร.อุรารัตน์ชัยรังสีจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จโดยมีดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนผู้แทนในอำเภอคลองหลวงก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนอัญเชิญโล่ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาทั้งนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรผู้ทรงพระปาติโมกข์ทั้ง9รูปในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่ารากฐานชีวิตสมณะคือพระปาติโมกข์ขอถวายความชื่นชมสัมมเนรผู้ทรงพระปาติโมกข์ขอให้ทบทวนรักษาและทรงจำให้ดีเพราะสัมมเนรจะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในอนาคตและได้กล่าวขอบคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจทานพระปาติโมกข์ในครั้งนี้โครงการสัมมเนรทรงพระปาติโมกข์ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4เปิดพื้นที่ให้สัมมเนรซึ่งยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้มีแรงจูงใจในการศึกษาพระวินัยด้วยการทรงจำพระปาติโมกข์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนต่อการครองตนในสมณภาวะและรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตและในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: ปลื้มใจครับเพราะว่าไม่ได้หวังนะครับว่าจะได้ที่หนึ่งก็สวดจบแล้วก็พอมาฟังผลอีกทีก็ได้ที่หนึ่งก็มีความปลื้มใจดีใจครับมีแรงบันดาลใจในปีที่แล้วมารับกับพี่เนนที่อยู่วัดสามพระยาแล้วพระอาจารย์มหาชูศักดิ์ท่านได้มาดูให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีแรงบันดาลจากตรงนี้แล้วก็เริ่มท่องนะครับตั้งแต่กลับไปก็เริ่มท่องจำทรงจำนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยท่องมันก็จะยากนิดนึงครับแต่ว่าถ้ามีอิทธิบาท4ความขยันพอมันก็จะทำให้เราท่องจบครับเป็นประโยชน์แก่เราแล้วก็ทั้งหมู่คณะสงฆ์นะครับเราก็ทรงไว้ตอนเป็นสามเณรพอเวลาเราอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็จะได้ช่วยหมู่คณะสงฆ์ทรงสวดพระปาติโมกข์ทุกๆวัน15ค่ำครับการสวดพระปาติโมกข์นี้สำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพระภิกษุจะดำรงอยู่ได้นั้นต้องรักษาวินัยทั้ง227ข้อนี้ไว้ไม่ให้หายแม้แต่ข้อ1ครับ
2: ที่เนนได้เข้ามาโครงการทรงพระปาติโมกข์ก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่เนนโซบิโซปีที่แล้วที่พี่เนนเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการครับก็เกิดแรงบันดาลใจให้อยากท่องแล้วก็ได้กำลังใจจากพระอาจารย์ที่ท่านดูแลโครงการท่านก็มาเชียร์มาคอยสนับสนุนครับให้ท่องปาติโมกข์พระปาติโมกข์ก็เป็นสิกขาบทของพระภิกษุนะครับสามเณรถ้าบวชเป็นพระไปก็ยังไงก็ต้องได้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในทางเพศสมณะเลยครับถ้าสามารถประพฤติได้ตามพระปาติโมกข์227ข้อเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับสิ่งที่ได้รับก็คือความภาคภูมิใจครับที่ตัวเราเองสามารถท่องได้จนจบเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

0: ที่ทุกคนจะท่องได้บางคนก็ท่องมาได้เกินครึ่งทางแต่ก็ย่อท้อไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นครับได้กำลังใจจากหลวงพี่จากพี่เนนจากเพื่อนๆก็มีกำลังใจท่องจนจบครับอาจจะลำบากบ้างแต่ถ้าเราพยายามไปทุกวันทุกวันท่องได้วันละหน้าสองหน้าบ้างสุดท้ายเราก็จะท่องจนจบครับถ้าเราไม่ถอยก่อน
1: ค่ะคุณผู้ชมคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะหน้าอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้นางรุสลักษ์ทูปกระจ่างตั้งวงเลิศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพในระดับพื้นที่ให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในโอกาสนี้พระครูปรัชญ์รัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาบรรยายธรรมและนำผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในพิธีเปิดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพควบคู่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจสร้างพลังใจในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2วัดพระธรรมกายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการร่วมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยมีอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงประชาชนระดับครัวเรือนและร่วมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนับเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคสาธารณสุขภาคคณะสงฆ์และภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมการดูแลสุขภาวะทั้งกายและใจและร่วมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนักเรียนจากทั่วประเทศค่ะได้ร่วมการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 722,129 คนจาก 3,496 โรงเรียนซึ่งเป็นการจัดสอบรอบคัดเลือกโดยจัดสอบภายในโรงเรียนแบ่งประเภทการสอบเป็นระดับดังนี้ 1. ระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือธรรมะพื้นฐานและมงคลชีวิตบัณฑิตน้อยฉบับอนุบาลและฉบับประถม 2. ระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือมงคลชีวิตมงคลที่ 1-10 และกฎแห่งกรรมและ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือมงคลชีวิตมงคลที่ 1-21 และกฎแห่งกรรมในส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกระดับโรงเรียนจะได้เข้าแข่งขันการสอบระดับจังหวัดซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ณศูนย์สอบประจำอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยมีซูเปอร์ไวเซอร์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไปจัด

สอบร่วมนำธรรมะไปสู่ใจเยาวชนสำหรับโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมพุทธศาสตร์สากลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะบทเรียนเรื่องมงคลชีวิต38ประการซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งในส่วนของการแข่งขันในระดับประเทศผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเข้าสอบชิงโล่พระราชทานโล่เกียรติยศจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า5ล้านบาททั้งนี้ทางโครงการมุ่งหวังว่าพลังความตั้งใจของนักเรียนทั่วประเทศในครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญอย่างเนืองแน่นค่ะเพื่อระลึกถึงวันแห่งการอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะณวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมของทุกปีบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันสวมชุดขาวมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มรื่นโดยรับความเมตตาจากพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันอัญเชิญพานสักการะและอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งพานผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าและเจ้าภาพถวายใบปวารณาเป็นเจ้าภาพกองกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณจัดงานก่อนที่กัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลยาณมิตรปาริชาสมภารจะได้กล่าวคำถวายพานสักการะในโอกาสนี้พระครูวิเทศยานพิสุทธิ์ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์เปิดกรวยสักการะและกราบบูชาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายสักการะหลวงพ่อธรรมชโยนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุกัญญาพุ่มจันทร์ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการรับชมสื่อพิเศษวันธรรมชัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เทศนาธรรมประวัติและมโนปนิธานอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้เหล่านักสร้างบารมีได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันล้นพ้นของหลวงพ่อผู้เป็นดั่งประทีปสองทางธรรมอุทิศตนบวชเข้ามาสร้างบารมีและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบผ้าไตรกฐินให้แก่คณะเจ้าภาพที่ได้ถวายใบปวารณาเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินของวัดพระธรรมกายโอซาก้าที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยและฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะ

น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยค่ะโดยภายในงานมีคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความปลื้มปิติซึ่งในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่พระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียจะได้เมตตานำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยรวมถึงคุณความดีและบุญบารมีที่ทุกท่านได้ร่วมการสั่งสมและสืบทอดพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นเข้าสู่พิธีสำคัญในช่วงสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียนำโดยประธานอัครบรมเศรษฐีคือกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริและคณะประธานพร้อมทางคณะเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนับเป็นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าที่สง่างามทั้งนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายยานพาหนะแก้วประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอีริกกัลยาณมิตรนัชชาและกัลยาณมิตรวราเศษอินแกรมส่วนพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทราและกัลยาณมิตรวินเมฆพงษาธรพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำอาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพเลื่อมใสค่ะช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อเป็นการน้อมนำแสงสว่างแห่งธรรมะมาไว้ภายในใจของผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นหลักชัยและเป็นผู้นำในการเผยแผ่วิชาธรรมกายและสันติสุขภายในไปสู่ใจของทุกคนทั่วโลกพร้อมทางตั้งใจน้อมถวายบุญที่ได้สั่งสมมาตลอดถวายแด่หลวงพ่อด้วยความเคารพและกตัญญูกตเวทีค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเพศัตประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒและกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบความศรัทธาและความปลื้มปิติสาธุชนจากหลากหลายเชื้อชาติได้มาร่วมกันทำบุญด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนให้มาร่วมกันสร้างความดีได้อย่างงดงามค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เพื่อเปิดพื้นที่ของวัดให้ผู้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจการฝึกสมาธิได้ใช้เวลาในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะได้มาพักความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและกลับมาอยู่กับความสงบภายในตนเองด้วยการนั่งสมาธิค่ะโดยกิจกรรมจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายอบอุ่นเป็นกันเองและผ่อนคลายซึ่งคณะสงฆ์ได้เมตตานำทุกท่านร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่อนคลายร่างกายจากภารกิจในชีวิตประจำวันโดยทุกคนได้เรียนรู้การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและค่อยๆสัมผัสกับความนิ่งสงบจากภายในนับเป็นค่ำคืนที่ทุกคนได้หยุดพักจากสิ่งรอบตัวและมีโอกาสได้กลับมารับฟังเสียงจากหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและลอยประทีปธรรมเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แสงไฟจากประทีปที่สว่างสวยตัดกับแสงจันทร์เต็มดวงได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวว่าบรรยากาศกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชั่นณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและเป็นมิตรการได้มานั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติในคืนวันเพ็ญช่วยให้จิตใจหลุดพ้นจากความเครียดและสัมผัสได้ถึงพลังบวกอย่างแท้จริงซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจจากทีมงานที่ต้องการให้วัดเป็นพื้นที่แห่งความสงบสำหรับชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาพักใจด้วยการฝึกสมาธิเติมพลังใจและค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในในคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมถึงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ3จังหวัดสกลนครอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดศรีสะเกษอันดับ6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง5อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7แก้วภูธร8อันดับ8นครหลวง7อันดับ9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง10ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมกันอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าทุกขิโนจิตตังณสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่สงบสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สิ่งที่เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทุกคนมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือบุญซึ่งจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีโอกาสทำความดีได้พบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์จนกระทั่งได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมและบรรลุถึงความรู้แจ้งอันสูงสุดคือมรรคผลนิพพานเช่นเดียวกับพระองค์ทั้งหมดนี้ล้วนต้องอาศัยบุญที่สั่งสมเอาไว้ทั้งสิ้นดังนั้นในชีวิตนี้ควรจะรีบประพฤติธรรมเก็บเกี่ยวบุญกุศลแก่ตนเองให้มากที่สุดนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายชาดกว่าบุคคลให้ทานไม่ได้โดยเหตุสองอย่าง

คือความตระหนี่หนึ่งความประมาทหนึ่งบัณฑิตผู้รู้แจ้งเมื่อต้องการบุญพึงให้ทานแท้คนผู้ตระหนี่ก็กลัวความยากจนจึงไม่ให้อะไรอะไรแก่ผู้ใดเลยความกลัวยากจนนั่นแหละจะเป็นภัยแก่ผู้ไม่ให้คนตระหนี่ย่อมกลัวความอดอยากทั้งข้าวน้ำความกลัวนั่นแหละจะกลับมาถูกต้องคนผ่านทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงครอบงำมนทินกำจัดความตระหนี่เสียแล้วพึงให้ทานเถิดเพราะบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อจะสร้างบารมีท่านก็จะคำนึงถึงทานบารมีก่อนเป็นเบื้องต้นเพราะทานบารมีนั้นจะส่งผลให้มีโภคทรัพย์สมบัติอำนวยความสะดวกสบายให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งบารมีทั้ง30ทัศเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านเคยสอนเอาไว้เสมอว่าทานบารมีนี้อย่าได้ขาดถ้าหากขาดทานบารมีแล้วจะสร้างบารมีอย่างอื่นมันก็ไม่สะดวกตัวท่านเองก็ได้สร้างทานบารมีมาตั้งแต่บวชเมื่อบวชใหม่ๆก็ออกบิณฑบาตท่านขาดแคลนเกี่ยวกับเรื่องอาหารหวานคาวไม่ค่อยจะมีคนมาใส่บาตรกับท่านแต่ท่านก็ยังออกบิณฑบาตไปตามปกติถึง3วันวันที่3ก็ได้ข้าวมาปั้น1กับกล้วยผล1กลับมาแล้วก็ตั้งใจที่จะลงมือขบฉันพอดีเหลือบไปเห็นสุนัขแม่ลูกอ่อนผอมโซทีเดียวท่านก็คิดในใจว่ามันคงหิวเช่นเดียวกับที่เรากำลังหิวจึงแบ่งปันอาหารที่ได้มาในวันนั้นอย่างละครึ่งให้ข้าวไปครึ่งปั้นกล้วยครึ่งผลแล้วท่านก็อธิษฐานจิตในวันนี้เราก็ถึงที่สุดแห่งความหิวสุนัขแม่ลูกอ่อนก็ถึงที่สุดแห่งความหิวที่สุดต่อที่สุดมาเจอกันเราจึงได้สร้างมหาทานบารมีขออนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี้จงอย่าได้อดอยากยากจนอีกต่อไปเลยและด้วยอนุภาพแห่งมหาทานบารมีในคราวนั้นเพียงแค่ข้าวครึ่งปั้นกับกล้วยครึ่งผลทำให้ท่านสมบูรณ์ไปด้วยปัจจัย4ได้บำรุงเลี้ยงภิกษุสามเณรถึงวันละ500รูปเป็นเวลาหลายสิบปีจนกระทั่งตลอดชีวิตของท่านเพราะฉะนั้นท่านจึงย้ำบ่อยๆว่าจะทำบารมีอะไรก็ทำไปเถิดแต่อย่าขาดทานบารมีเพราะทานบารมีนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เราได้สร้างบารมีอย่างอื่นได้อย่างสะดวกสบายในสมัยพุทธกาลพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปกับพระอานนท์ท่านได้ชี้ให้ดูเด็กขอทานคนหนึ่งแล้วตรัสกับพระอานนท์ว่าเด็กขอทานที่มีรูปร่างอัปลักษณ์ผอมโซน่าเกลียดเหมือนปีศาจคลุกฝุ่นนั้นคืออานันทเศรษฐีในภพชาติก่อนซึ่งมีสมบัติมากแต่ว่าเป็นคนตระหนี่ได้สั่งห้ามบุตรหลานทุกคนไม่ให้บริจาคทานให้หวงแหนทรัพย์เอาไว้เพราะกลัวทรัพย์จะหมดไปแล้วก็ได้ฝังทรัพย์ไว้5แห่งเมื่อละโลกไปแล้วความตระหนี่ที่เข้าไปครอบงำอยู่ในจิตใจห่มห่อเห็นจำคิดรู้อยู่ในกลางกายละเอียดของอานันทเศรษฐี
ก็ดึงดูดให้มาเกิดในตระกูลของคนจันทานฐานะยากจนหาเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเมื่ออยู่ในครรภ์มารดาก็ทำให้มารดาเดือดร้อนไม่ว่าจะไปขอทานที่ไหนก็ขอไม่ได้พอคลอดออกมาวันไหนที่พ่อแม่พาเข้าไปขอทานด้วยวันนั้นก็ขอไม่ได้อีกเหมือนกันจากเดิมที่จนอยู่แล้วกระแสความตระหนี่ของลูกยิ่งส่งผลให้เป็นคนจนหนักเข้าไปอีกพ่อแม่จึงปรึกษากันว่าทำไมแต่ก่อนเราขอทานได้ไม่ว่าจะผ่านไปทางไหนก็มีคนเมตตาสงสารให้อาหารมาพอยังชีพได้แต่พอลูกคนนี้เกิดมาไปที่ไหนก็อัตคัดตลอดเวลาแต่ก็ยังอดทนเลี้ยงดูลูกเรื่อยมาจนกระทั่งลูกเติบโตสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จึงให้แยกทางออกไปขอทานเลี้ยงชีพด้วยตัวเองลูกก็เลยต้องตะเกียกตะกายไปขอทานเลี้ยงชีพแม้จะไปทางไหนก็ตามก็ไม่ค่อยได้อาหารเพราะกระแสแห่งความตระหนี่ที่ซ้อนอยู่ในกลางกายนั่นแหละผลักดันสมบัติและดึงดูดวิบัติเข้าหาตัวตลอดเวลากระแสแห่งความตระหนี่นะจ๊ะถ้ามองไปตรงกลางด้วยธรรมจักขุของพระธรรมกายเราก็จะเห็นว่ามันเป็นดวงสีดำๆเรียกว่ากันหะธรรมธรรมดำครอบงำอยู่ครอบงำบังคับในเห็นจำคิดรู้ให้เกิดความหวงแหนทรัพย์เสียดายทรัพย์และให้เกิดความโลภมันบังคับกันอยู่ในกลางกายซึ่งจะดูดวิบัติเข้ามาแล้วก็ผลักสมบัติออกไปใครมีความตระหนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละเมื่อลูกขอทานอดีตอานันตเศรษฐีตะเกียกตะกายช่วยเหลือตัวเองไปจนถึงบ้านเก่าของตัวเกิดระลึกชาติได้ว่าเราเคยเป็นเศรษฐีมาก่อนเห็นหลานชายกำลังเดินเล่นอยู่ก็จำเรื่องราวในอดีตของตัวได้อย่างแม่นยำในที่สุดก็เดินเข้าไปในบ้านนั้นหลานชายของตัวเองแท้ๆพอเห็นเด็กขอทานหน้าตาอัปลักษณ์เหมือนปีศาจคลุกฝุ่นน่าเกลียดน่ากลัวมากก็ร้องไห้ไปบอกพ่อพ่อคือมูลสิริเศรษฐีซึ่งก็เป็นลูกชายของอานันตเศรษฐีนั่นเองมาเห็นเด็กขอทานเข้าก็ไม่รู้จักเพราะจำอดีตพ่อของตัวไม่ได้จึงจับโยนออกมาข้างนอกไม่ให้เข้าบ้านพระพุทธเจ้าและพระอานนท์เสด็จไปถึงตรัสให้ลูกชายของอนันตเศรษฐีทราบว่านี่คือพ่อของตัวในอดีตชาติลูกชายของอนันตเศรษฐีก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแล้วข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าเขาจำที่ฝังสมบัติได้ในที่สุดก็พาไปชี้ที่ฝังสมบัติได้ถูกต้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นความตระหนี่นั้นไม่ดีเลยเพราะจะนำให้เรามาเกิดในตระกูลที่ยากจนเข็นใจใครที่ชาตินี้ลำบากก็ตั้งใจขยันทำมาหากินประกอบสัมมาอาชีวะอย่างเต็มกำลังมีทรัพย์แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งไว้ทำบุญอีกส่วนเพื่อยังชีพทำทั้งงานทำทั้งบุญควบคู่กันไปแล้วชีวิตเราก็จะประสบความเจริญรุ่งเรืองเพราะบุญที่เราทำนี้จะเป็นกระแสดึงดูดสมบัติเข้ามาหาบุญที่อยู่กลางตัวนี้สำคัญนะจ๊ะนึกถึงเรื่อยๆจะทำให้เราสมปรารถนาเราจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะบุญนี้แหละฉะนั้นให้มันสั่งสมบุญให้ดีนะจ๊ะแหล่งกำเนิดของบุญนั้นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
ให้เอาใจมาหยุดอยู่ที่ตร

หยุดคือทำเฉยๆนิ่งๆเอาใจกลับมาอยู่กับตัวของเราให้มาอยู่นิ่งๆพอใจกลับเข้าสู่ที่ตั้งดังเดิมในปริมณฑลของใจก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นมาทีเดียวคือใจก็จะค่อยๆตกตะกอนแล้วก็ค่อยๆใสขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ในระดับที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาได้ความบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นมาในครั้งแรกเป็นเพียงจุดเล็กๆเล็กเท่ากับปลายเข็มหรือขนาดดวงดาวในอากาศเมื่อบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือขนาดพระอาทิตย์ตอนเที่ยงวันความบริสุทธิ์นี้ทำให้ใจของเรามีคุณภาพสิ่งที่เป็นมลทินของใจก็จะถูกขจัดหายไปและนำมาซึ่งความสุขกายสุขใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยใจจะโล่งโปร่งเบานุ่มนวลทีเดียวคล้ายกลืนไปกับบรรยากาศและใจก็จะขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดใจจะนิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใจเราหยุดนิ่งสนิทกับความบริสุทธิ์ชนิดนี้ใจก็จะแล่นเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าไปถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดความบริสุทธิ์นั้นจะประกอบเกิดขึ้นเป็นกายที่มีลักษณะสวยงามมีทั้งความใสความบริสุทธิ์เพียบพร้อมไปด้วยความสุขความสำเร็จอย่างบริบูรณ์กายที่ประกอบไปด้วยความบริสุทธิ์นี้เรียกว่าธรรมกายเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงเป็นบ่อเกิดแห่งบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความบริสุทธิ์เป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางเสด็จไปสู่อายตนะนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายให้ประคับประคองใจของเราให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ตลอดเวลาฝึกให้เป็นนิสัยหัดปลดหัดปล่อยหัดวางภารกิจเครื่องกังวลต่างๆด้วยการทำใจให้สงบนิ่งๆว่างๆสักวันละ1หรือ2ชั่วโมงแล้วเราก็จะพบกับความสุขพบกับสิ่งอัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของมวลมนุษยชาติที่เงินทองก็หาซื้อไม่ได้จะได้มาโดยวิธีการเดียวเท่านั้นคือการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ด้วยตัวของเราเองในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันทรงปรารภพระเทวทัตเอาอย่างพระสุคตความพิสดารมีอยู่ว่าเมื่อพระเทวทัตนอนแสดงท่าทางอย่างพระสุคตแก่พระอัครสาวกทั้งสองผู้มาสู่ขยาศีสัพประเทศพระเถระทั้งสองครั้นแสดงธรรมแล้วก็ผ่านนิสิตของท่านมายังพระวิหารเวรุวันเพื่อเข้าเฝ้าพระศาสดาดูก่อนสารีบุตรเทวทัตเห็นเธอทั้งสองแล้วได้ทำอย่างไร
1: ข้าแต่พระองค์พระเทวทัตแสดงท่าทางอย่างพระองค์ทำให้พระองค์เสื่อมเสียพระเจ้าค่ะ
0: ดูก่อนสารีบุตรเทวทัตทำตามอย่างเราถึงความพินาศใหญ่มิใช่ในบัดนี้เท่านั้นแม้แต่ก่อนก็ถึงความพินาศพระศาสดาตรัสดังนั้นแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าวิเทหะเสวยราชสมบัติในกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิเทหะนั้นครั้นเจริญวัยแล้วก็ทรงศึกษาศิลปศาสตร์ทุกชนิดในเมืองตักกศิลาเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วจึงทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติครั้งนั้นพญาหงทองตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้ใหญ่กับนางหงและลูกน้อยอีกสองตัววันหนึ่งขณะที่พญาหงออกหาอาหารอยู่นั้นก็ได้พบกับนางกาทั้งคู่เกิดความเสน่หาและได้แอบมีสัมพันธ์กัน
2: แม่กาเอ๋ยขนเจ้าช่างดำครับประทับใจพี่จริง
3: ๆท่านหาอาหารมาไกลคงจะเหนื่อยเชิญมาพักที่รังของข้าดีกว่าไหม
0: วันเวลาผ่านไปไม่นานนางกาก็ออกไข่คลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้ลูกกานี้มีลักษณะไม่ได้มีขนสีดำเหมือนกาทั่วไปแต่มีขนสีเขียวมันวาวนางกาจึงตั้งชื่อให้ลูกว่าวินิลกะ
2: ลูกเราขนสีเขียวมันวาวไม่เหมือนทั้งกาไม่เหมือนทั้งหง
3: นั่นสิจ๊ะข้าจะตั้งชื่อลูกของเราว่าวินิลกะ
0: พญาหงเห็นว่าลูกกานั้นอยู่ไกลจึงไปหาลูกกาบ่อยๆลูกหงทั้งสองตัวเห็นพญาหงผู้เป็นพ่อออกจากรังไปบ่อยๆก็เกิดความสงสัย
1: ท่านพ่อทำไมท่านถึงออกไปข้างนอกบ่อยจัง
4: นั่นสิอาหารเราก็มีเก็บไว้ตั้งเยอะท่านไม่เห็นต้องออกไปเลย
2: ลูกพ่อที่พ่อออกไปบ่อยก็เพราะต้องการไปหาลูกอีกตัวของพ่อที่เกิดกับนางกา
0: พญาหงเล่าเรื่องวินิลกะให้ลูกหงทั้งสองฟังลูกหงทั้งสองจึงคิดจะนำลูกกานั้นมาอาศัยอยู่ด้วยกันที่รังเพื่อที่พญาผู้พ่อจะได้ไม่ต้องออกไปหาบ่อยๆ
1: ท่านพ่อแล้ววินิลกะน้องของพวกเราตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะ
2: น้องของเจ้าอาศัยอยู่ที่ยอดตาลต้นหนึ่งไม่ไกลจากกรุงมิถิลาแคว้นวิเทหะ
4: อย่างนั้นพวกเราจะพาน้องมาหาท่านพ่อเอง
2: พวกเจ้าอย่าได้ไปยังเมืองมนุษย์เลยพวกเจ้าอาจถูก

0: นุษย์ทำร้ายได
1: ้พญาหงได้ห้ามลูกหงทั้งสองไว้ด้วยเกรงว่าจะถูกมนุษย์ทำอันตรายแต่ลูกหงทั้งสองก็หาได้ฟังไม
2: ่พวกเราไปพาวินิลกะมาอยู่ด้วยกันดีกว่า
3: ดีเลยท่านพ่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไปบ่อย
1: ลูกหงทั้งสองบินมาถึงต้นตาลที่วินิลกะอาศัยอยู่และได้ชักชวนวินิลกะให้ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ต้นไม้ใหญ่
2: เจ้าคือวินิลกะใช่หรือเปล่า
4: ใช่ข้านี่แหละวินิลกะ
3: พวกเราคือลูกของพญาหงมารับเจ้าไปอยู่ด้วยกันเจ้าจะไปกับเราหรือเปล่า
4: ไปสิไปสิข้าอยากไปอยู่กับท่านพ่อให้ข้าไปนะท่านแม
5: ่ถ้าเจ้าอยากจะไปอยู่กับพ่อเจ้าก็ไปเถอะ
1: เจ้ากาน้อยวินิลกะปีกยังไม่แข็งไม่สามารถบินตามพี่ๆไปยังรังพญาหงได้ลูกหงทั้งสองจึงเสนอให้เกาะกิ่งไม้ส่วนพวกตนจะเอาจงอยปากคาบที่ปลายไม้พาบินไป
2: เจ้าจงเกาะกิ่งไม้นี้เดี๋ยวพวกข้าจะพาเจ้าบินไปเอง
4: ได้เลยข้าไปแล้วนะท่านแม
5: ่ดูแลตัวเองนะลูก
1: ขณะที่ลูกหงทั้งสองพาวินิลกะบินผ่านกรุงมิถิลาขณะนั้นพระเจ้ากรุงวิเทหะประทับบนราชรถซึ่งเทียมม้าด้วยม้าสินทบขาว4ตัวทรงทำประทักษิณพระนคร
4: โอ้โหพวกท่านดูนั่นสิพระราชากำลังเสด็จ
2: อ๋อพวกมนุษย์เดินทางกันแบบนี้นี่เองข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ย
1: วินิลกะเห็นดังนั้นนึกในใจว่าตนก็ไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าวิเทหะที่ประทับนั่งบนราชรถอันเทียมด้วยม้าสินทบ4ตัวเสด็จเลียบพระนครส่วนตนนั้นก็นั่งไปในรถอันเทียมด้วยหง
4: ฮ่าๆๆพระราชานั่งรถเทียมม้าส่วนตัวข้านั่งรถเทียมหง
1: คำพูดของวินิลกะนั้นทำให้ลูกหงทั้งสองไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ครั้นจะปล่อยกิ่งไม้ที่คาบไว้ให้เจ้ากาน้อยร่วงลงไปตายก็กลัวพญาหงจะโกรธจึงได้แต่ระงับอารมณ์ไว้

0: ตัวบ้างเลยเป็นแค่กาแท้ๆกลับคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนพระราชา
1: คอยดูเถิดถึงที่เมื่อไหร่ข้าจะเล่าให้จำพ่อฟังทั้งหมด
2: เมื่อลูกหงทั้งสองพากาวินิลกะมาถึงต้นไม้ใหญ่อันเป็นวิมานของพญาหงลูกหงทั้งสองจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พญาหงฟัง
1: เรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่ข้าเล่านี่แหละท่านพ่อ
3: เจ้ากานี่ช่างไม่เตรียมตัวเอาเสียเลย
2: หลังจากที่พญาหงได้ฟังเรื่องราวที่ลูกหงทั้งสองเล่าให้ฟังแล้วก็บันดาลโทสะถึงกับตวาดขับไล่กาวินิลกะให้กลับไปยังที่อยู่เดิม
3: เจ้าวินิลกะช่างไม่เตรียมตัวกล้าดียังไงมาเทียบลูกข้าเป็นม้าให้เจ้าขี
4: ่ท่านพ่อข้าไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านอย่าเพิ่งพิโรธ
3: กาอย่างเจ้าทำตัวไม่สมกับกาลิอาจมาทัดเทียมหงที่นี่ไม่เหมาะกับเจ้าเจ้าจงกลับไปยังรังของแม่เจ้าเถิด
4: โธ่ไม่น่าเลยเราจะได้อยู่ในหมู่หงแล้วแท้ๆ

0: ไปได้แล้วเจ้ากาที่เป็นแบบนี้เพราะปากเจ้าแท
1: ้ๆพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกนกวินิลกะในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ลูกหงสองตัวได้เป็นอัครสาวกทั้งสองพญาหงได้เป็นพระอานนท์ส่วนพระเจ้าวิเทหะได้เป็นเราตถาคตนี้แหละ

วันเข้าพรรษาวันที่ภิกษุสงฆ์อธิษฐานจิตว่าจะอยู่ประจำในอารามตลอดฤดูฝนมีกำหนด3เดือนตามพุทธบัญญัติเริ่มวันแรม1ค่ำเดือน8จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

รู้ด้วยคำว่าพระธรรมกายในปีพ.ศ. 2525ตั้งแต่วัดยังไม่มีสภาธรรมกายหลังคาจากได้มากับลูกสาวคนโตเพื่อทำบุญแต่ก็ยังไม่ได้ทำบุญอย่างเต็มอย่างทุ่มเทมากเหมือนดังเช่นปัจจุบันในปีพ.ศ. 2531ลูกก็ได้ย้ายไปทำหมากินอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตโดยพาลูกสาวคนเล็กไปอยู่ที่ภูเก็ตด้วยส่วนสามีของลูกของลูกและลูกสาวคนโตและพ่อแม่ของลูกยังอยู่ที่กรุงเทพต่อมาอีก6ปีในปี2537สามีก็ตามมาอยู่ที่ภูเก็ตโดยทิ้งให้ลูกสาวคนโตซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ13ปีอยู่กับตายายคือพ่อแม่ลูกเพียงลำพังจนเป็นสาเหตุลูกสาวคนโตน้อยใจมาจนถึงทุกวันนี้แล้วตั้งแต่ลูกได้มาอยู่จังหวัดภูเก็ตลูกก็ได้ห่างวัดพระธรรมกายไปเลยจนกระทั่งปลายปีพ.ศ. 2536เราได้ทราบข่าวจากหนังสือโลกทิพย์ว่าทางวัดจะมีการหล่อหลวงปู่และมงคลเทพมณีด้วยทองคำลูกก็ไม่รอช้ารีบโอนปัจจัยร่วมทำบุญทันทีแล้วก็ได้ร่วมบุญอย่างต่อเนื่องจนได้มีโอกาสกลับมาวัดอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมงานตอกเสาเข็มมหาธรรมกายเจดีย์ในปีพุทธศักราช2538นี่11ปีไปแล้วเนอะมหาธรรมกายเจดีย์และได้สร้างพระธรรมกายจำตัวอย่างเต็มที่ในแจงลูกตอนนั้นรู้สึกยากอยากนี่ตะเขียนอย่างนี้อยากชักชวนคนอื่นๆให้ได้มาบุญนี้มากๆฉันสามารถชักชวนบุคคลสร้างพระได้200กว่าองค์ทั้งยังสามารถสร้างพุทธบุญที่เข้มแข็งเพิ่มขึ้นมาอีกหลายคนค่ะและในปีพุทธศักราช2539ลูกและสามีได้รับจัดรถพาคนมาวัดได้2คันรถบัสหลังจากนั้นหลวงพ่อมีบุญอะไรให้เราเราก็ไม่เคยตกบุญใดๆเลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในระหว่างการสร้างบารมีนั้นในคืนวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2543เวลาประมาณเที่ยงคืนสามีขับรถมอเตอร์ไซค์โดยมีตัวลูกซ้อนท้ายกำลังกลับบ้านหลังจากขายของเสร็จแล้วขณะที่กำลังขึ้นเขารถมอเตอร์ไซค์ได้เสียหลักล้มลงเนื่องจากมีน้ำมันหกอยู่บนถนนสามีกับลูกก็ลื่นถลายไปตามถนนซี่โครงหักแขนหงายถลอกอันนี้เป็นความประสงค์ใครหรือเปล่าเนี่ยตัวลูกเองถูกรถปิกอัพที่ขับตามมาข้างหลังลากตัวไปไกลถึง13เมตรแล้วก็ทับค้างกลางลำตัวเป็นเวลานานจนกระทั่งตำรวจและพนักงานโรงแรมจะเพิ่งเลิกงานเชื่อกันยกรถขึ้นลูกจึงได้ถูกนำออกจากใต้ล้อรถโอ้ไปอยู่ใต้ล้อนานเดียวขาข้างขวาท่อนบนหักขาข้างซ้ายติดสะโพกแตกเอ็นที่มือข้างขวาขาดลูกคิดว่าที่รอดมาได้เป็นเพราะขณะที่รถมอเตอร์ไซค์กำลังค่อยๆล้มลงนั้นลูกนึกถึงเพียงพระเดชคุณหลวงปู่พ่อคุณยายท่านนั้นขอครูบาอาจารย์อย่าให้ลูกเสียชีวิตลูกยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายอยากสร้างบารมีอยากช่วยงานหลวงพ่อจนกว่าจะเสร็จลูกอยากได้บุญและลูกคนเล็กก็ยังเรียนไม่จบยังไม่อยากตายนี่เธอลำพึงนี่นะในระหว่างที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนั้นลูกก็ได้รับกำลังใจจากพระอาจารย์ที่วัดไม่เคยขาดเลยรวมทั้งน้องๆบาศกบาศิกาและเพื่อนๆกัลยาณมิตรอีกทั้งจะได้รับปัจจัยค่ารักษาพยาบาลจากหมู่คณะที่มาเยี่ยมเยียนถึงแม้จะนอนเจ็บปางตายอยู่บนเตียงลูกก็ไม่ขาดบุญเลยค่ะฝากปัจจัยที่ได้รับบางส่วนถวายพระอาจารย์กลับไปอย่างต่อเนื่องลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้ประมาณ1เดือนคุณหมอดูอาการแล้วตอบว่าผมไม่แน่

ใจว่าจะเดินได้ไหมลูกคิดในใจสวนกลับไปทันทีว่าเราโลกมหาปูชนียาจารย์สักอย่างทำไมจะเดินไม่ได้มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งค่ะในระหว่างที่ลูกนอนรักษาตัวอยู่บนเตียงนั้นลูกรู้สึกว่ากระดูกที่หน้าอกที่กำลังบวมนั้นมันขยับขยื่นเคลื่อนตัวเองได้อาการลูกดีขึ้นเร็วมากจนคุณหมอแปลกใจปัจจุบันนี้ลูกเดินได้แล้วค่ะแม้ว่าขาของลูกจะไม่เท่ากันทั้งสองข้างเพราะขาข้างหนึ่งต้องดามเหล็กไว้จึงเดินไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วไปก็ไม่เป็นไรลูกให้มันเดินได้ก็โอเคแล้วการประสบอุบัติเหตุครั้งนี้เหมือนจะหมดสิ้นทุกอย่างเพราะต้องเสียค่ารักษาไปเป็นจำนวนมากแต่ลูกและสามีก็ยังมาวัดอย่างต่อเนื่องมาทั้งครอบครัวบ้างสลับกันมาบ้างเพื่ออีกคนจะได้อยู่เฝ้าร้านค้าไม่จะต้องนั่งรถบัสนานถึง12ชั่วโมงในวันที่22เมษายน2544ที่มีการรวมคณะสงฆ์ 100,000 รูปลูกก็ยังมาเอาบุญแม้ว่าต้องใช้ไม้ค้ำแขนทั้งสองข้างเดินกระเพกกระเพกก็ไปถวายปัจจัยทายธรรมก็ตามลูกก็ไปรวมถึงวันชุบตัวที่สะเศรษฐีมหาเศรษฐีทะเลบุญลูกก็ได้ลงไปชุบตัวด้วยค่ะและครั้งนี้ลูกตัดสินใจทิ้งไม้ค้ำแขนทั้งสองข้างเมื่อคืนมาแล้วจากสะมหาเศรษฐีทะเลบุญทิ้งมันลงไปเลยและเริ่มเดินด้วยตัวเองมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเขาบอกว่าคำสอนของหลวงพ่อทำให้สามีของลูกที่เคยเจ้าชู้มากมากมากตรงนี้อ่านได้ทำให้สามีของลูกที่เคยเจ้าชู้มากมากมากไม่ชอบจะไม่ค่อยจะชอบอยู่บ้านเหมือนแมวแหละแมวเหงาเหงาเหงาออกนอกบ้านไปเลยชอบดื่มเบียร์ไวน์เพื่อเข้าสังคมสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ก็ลบเลือนไปหมดเลยหายไปหมดหักดิบได้หมดเลยค่ะแต่อัธยาศัยที่ไม่ชอบอยู่บ้านเป็นคนช่างคุยก็เป็นประโยชน์นะคะเขาคงเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำบุญค่ะแล้วเขารักการทำหน้าที่ขับรถรับส่งและอุปถัมภ์พระอาจารย์มากค่ะไม่ว่าพระอาจารย์จะไปเทศที่ไหนหรือจะไปเยี่ยมโยมที่ไหนภูเก็ตหรือสุราษฎร์ธานีหรือพังงาหรือกระบี่หรือถึงไหนก็ถึงกันถึงแม้ว่าบางครั้งน้ำมันหมดก็จะต้องทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จให้ได้ไม่เคยรอความพร้อมเลยค่ะแต่และเหตุการณ์ที่นำความสะเทือนใจมาสู่ลูกมากที่สุดในชีวิตก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างกระทันหันจนลูกยากที่จะทำใจรับได้คือในวันที่สว่างที่สุดวันหนึ่งของโลกคือวันวิสาขบูชาบ้านเราต้องส่งตัวแทนขึ้นมาเอาบุญที่วัดและจะต้องเอาบุญกลับมาฝากคนที่บ้านสามีลูกอาสาสมัครในทันทีเพราะว่าเขาชอบเวียนเทียนมากเขาอยากมาเดินเวียนประทักษิณมากเขาบอกว่าหลวงพ่อจัดขึ้นเป็นครั้งแรกผมก็อยากเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ของโลกนี่เมื่อมาถึงวัดก็รีบไปรับบุญตักบาตรทายบาตรโดยยังไม่ได้อาบน้ำด้วยซ้ำเลยค่ะแล้วเวลาที่รอคอยก็มาถึงเขาเริ่มเดินเวียนประทักษิณจากทิศตะวันตกโซน5ไปโซน6เดินประคองเทียนด้วยใจที่มีความสุขวิสาขะเมื่อเร็วๆนี้ไงสามีลูกเริ่มเวียนศีรษะทรงตัวไม่ได้จนเพื่อนกัลยาณมิตรที่ประคองเขาอยู่บอกเขาว่าหยุดเถอะคุณเดินไม่ไหวแล้วแต่สามีลูกก็ยังยืนยันว่าไหวไหวใจยังสู้ขอสู้ต่อใจเขายังไหวยังไหวอยู่แต่ร่างกายเขาเนี่ยมันไม่ไหวในที่สุดต้องส่งเขาสู่ความดูแลของเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลเพราะว่ามีความดันขึ้นสูงเฉียบพลันถึง200เวลาผ่านไประยะหนึ่งความดันลดลงเหลือ180เขาก็ชวนเพื่อนกัลยาณมิตรไปเดินเวียนเทียนให้ครบรอบ

ที่เหลืออยู่นั้นแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นจนเสร็จวิธีภาคค่ำเขายืนยันที่จะเดินทางกลับบ้านแต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตมันเสี่ยงเกินไปจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเขาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้3วันจนถึงวันที่15พฤษภาคม2549ลูกโทรศัพท์มาพูดคุยกับเขาบอกเขานึกถึงบุญเอาบุญเป็นที่พึ่งแล้วก็บอกให้เขาหายเร็วๆเพราะคุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งอาทิตย์ก็กลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้วเวลาผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่ได้คุยโทรศัพท์กันแพทย์ได้ขึ้นมาตรวจตามปกติแต่หลังจากแพทย์กลับไปได้ประมาณ5นาทีชีพจรเขาก็อ่อนลงจนหยุดหายใจในที่สุดแพทย์รีบทำการปั๊มหัวใจพยายามรักษาชีวิตของเขาไว้ให้ถึงที่สุดแต่เขาก็จากเราไปอย่างที่ไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้วค่ะคำถามบุพกรรมอะไรทำให้ลูกและสามีต้องประสบอุบัติเหตุจนตัวลูกขาหักสามีซี่โครงหักและทำไมเราทั้งสองจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยไม่เคยลงรอยกันเลยเถียงกันได้ตลอดเวลายกเว้นเรื่องชวนกันสร้างบารมีจะเห็นดีด้วยเสมอไม่เถียงกันเรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นพอขึ้นมาฉันก็ไม่ยอมแพ้เธอทำไมลูกและสามีจะมีชีวิตที่ลำบากตลอดก็เพราะว่าไม่รวยมาตั้งแต่เกิดพอจะเริ่มสบายก็มีเหตุให้ทรัพย์นั้นต้องเสียหายเกือบหมดทุกครั้งด้วยความทุ่มเทในการสร้างบารมีในชาตินี้จะส่งผลให้ลูกมีร้านขายของเป็นของตัวเองหรือไม่แล้วจะหมดหนี้หมดสินหรือกินหรือใช้หรือไว้สร้างบารมีในชาตินี้ไหมคะอยากทราบว่าสามีของลูกเสียชีวิตด้วยโรคอะไรคะเพราะหมอที่มาตรวจหลายคนบอกสาเหตุการตายไม่เหมือนกันเลยแล้วทำบุพกรรมอะไรมาจึงเสียชีวิตอย่างกระทันหันการที่เขาชอบเชียร์มวยมากเป็นชีวิตจิตใจมีผลต่อการเสียชีวิตครั้งนี้หรือไม่ขณะกำลังจะหมดลมหายใจใจใสหรือหมองเขาได้มาเวียนพระทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ตายแล้วเป็นไหนมีอะไรฝากถึงตัวลูกและลูกของเขาบ้างคะถ้าหากลูกและสามีได้ทำบุญสุขภิมานอย่างสุดกำลังก่อนวันวิสาขบูชาสามีลูกจะมีอันเป็นไปหรือไม่เหตุการณ์จะเบาบางลงอย่างไรหรือไม่คะปัจจุบันลูกได้ทำบุญสุขภิมานเป็นชื่อของสามีและครอบครัวอย่างสุดกำลังบุญที่ส่งผลให้เขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแตกต่างจากเทวดาอื่นอย่างไรหรือไม่คะเดี๋ยวบุญที่ลูกถวายพระตาหารน้ำมณะแด่พระอาจารย์ที่มาทำหน้าที่ติดศูนย์กระมิตรตลอดมาสามีก็อุปถากรับส่งพระอาจารย์ตลอดผลบุญนี้จะส่งผลพิเศษอย่างไรคะลูกสาวคนโตมีบุพกรรมอะไรที่ทำให้ลูกตัดสินใจไม่นำเขาไปอยู่ด้วยกันที่ภูเก็ตจนทำให้เขารู้สึกน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักจึงไม่ผูกพันกับลูกและสามีจนปัจจุบันนี้เขาควรทำอย่างไรจึงจะแก้บุพกรรมนี้ได้ลูกสาวคนที่สองเคยโยนแมวจากชั้นสองของบ้านตกลงมาจนตายกรรมนี้จะส่งผลต่อเขาอย่างไรคะโดยเหตุนี้หรือไม่ที่ทำให้เขาปวดขาและขาโกงมาจนถึงปัจจุบันหรือเป็นเพราะบุพกรรมใดทำไมหลานชายของลูกจึงรู้สึกผูกพันกับสามีของลูกมากรักเหมือนพ่อของเขาสามีก็รักเขาเหมือนลูกค่ะคุณพ่อของลูกเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่ออายุได้80ปีคุณแม่หลังจากตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็ล้มตัวลงนอนไปอีกมาทราบอีกทีก็เสียชีวิตไปแล้วโดยอายุ74ปีพ่อและแม่ของลูกตายแล้วไปไหนมีอะไรฝากถึงลูกบ้างคะลูกสามีลูกสาวทั้งสองและหลานชายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรบ้างและมีสิทธิ์จะกลับดุสิตบุรีวงศ์วิเศษหรือไม่คะมันก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นถ้ามีบุญเนาะมีบุญก็มีสิทธิ์หลับตาฝันมันตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกและสามีต้องประสบอุบัติเหตุจนตัวลูกขาหักสามีซี่โครงหักเพราะกรรมในอดีตก็ได้เป็นสามีภรรยา

กันนะมีอาชีพค้าขายแต่ชาตินั้นเนี่ยไม่ทะเลาะกันเองหรอกแต่ว่าชาตินั้นวันหนึ่งได้มีเรื่องทะเลาะกับพ่อค้าอื่นด้วยกันสามีภรรยาลุยเลยด้วยความแค้นทะเลาะกันไปทะเลาะมาแค้นมาจึงได้ไปจ้างนักเลงมาทำร้ายสามีภรรยาคู่นั้นที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจนเขาบาดเจ็บสาหัสเนี่ยโดยตัวลูกเองนี่แหละเป็นต้นคิดสะกิดให้เทพบุตรว่าลุยเลยในการกระทำคนนั้นจึงมีอาการมากกว่าสามีจ้ะนี่ไปจ้ะนี่จนกระทั่งรถลากไปนับได้13เมตรนี่ลูกและสามีขัดแย้งกันอยู่เสมอยกเว้นเรื่องสร้างบารมีเพราะเป็นคนที่มีไฟนิรันดร์โชนอยู่ในใจใจร้อนอย่างกันทั้งคู่เลยกอบกับความเหน็ดเหนื่อยในปัจจุบันนะเท่านั้นแหละจ้ะแต่ก็รักกันนะรักกันมากทีเดียวเนี่ยแบบลิ้นกับฟันกันเลยทั้งลูกและสามีก็มีนิสัยรักบุญรักการสร้างบารมีเห็นคุณค่าของบุญเหมือนกันจ้ะลูกและสามีต้องมีชีวิตลำบากตลอดพอเริ่มจะสบายก็มีเหตุให้ทรัพย์ต้องสูญเสียไปเกือบหมดทุกครั้งเพราะกรรมในอดีตชาติหนึ่งได้เป็นสามีภรรยากันเนี่ยเป็นอีกแล้วเป็นเรื่อยเลยมันไม่เป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วก็เป็นเศรษฐีคนเคยรวยแต่ว่าเป็นเศรษฐีที่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีความตระหนี่เช่นเมื่อเวลาใครมาชวนทำบุญก็มักจะรับปากโอเคโอเคแต่ก็ไม่ค่อยทำตามสัญญาบางทีก็ทำบ้างบางทีก็ไม่ได้ทำดังนั้นเมื่อบุญส่งผลก็จะสบายแต่พอหมดบุญเพราะรับปากว่าจะทำแล้วไม่ทำจึงให้มีเหตุให้ทรัพย์สูญเสียไปจ้ะอย่าลืมนะจ้าว่าทรัพย์เราจะได้ครอบครองทรัพย์ได้ต่อเมื่อเรามีบุญเท่านั้นไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครเลยเพราะบุญที่เราทำเองถ้าเรามีบุญแล้วก็ครอบครองทรัพย์ได้ถ้าหมดบุญทรัพย์นั้นก็ล่มสลายไปชาตินี้ก็ให้ตั้งใจทำบุญให้สม่ำเสมอบุญนี้ก็จะส่งให้อย่างแน่นอนให้ลูกหมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจ้าลูกอย่าไปกังวลใจไปเลยต้องทำใจใสๆเดี๋ยวสมบัติใหญ่จะไหลมาเทมาสามีลูกเสียชีวิตอย่างกระทันหันเพราะกรรมในอดีตในชาติเป็นเศรษฐีตระหนี่นั่นแหละจ้ะมักจะใช้แรงงานสัตว์และแรงงานทาสมากเกินไปสัตว์ตัวไหนใช้แรงงานไม่ได้ก็จะสั่งฆ่าทำอาหารเลยอิบากันนี้มาส่งผลให้ตายอย่างกระทันหันจ้ะการที่สามีชอบเชียร์มวยมากนั้นก็เป็นการอนุโมทนาบาปคือพลอยยินดีที่เขามาต่อยกันซึ่งจะมีวิบากกรรมทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ก็เป็นแค่กรรมเสริมเท่านั้นไม่ได้ทำให้ถึงตายจ้ะคือแค่เจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดอะไรกันไปอย่างนั้นก่อนตายใจก็ใสดีระลึกถึงบุญที่ทำเอาไว้ได้ได้มีบริวารเอาเทวรถมารับไปเวียนมาทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ตามหลักวิชาจ้ะถ้าทำอย่างนี้แปลว่าตายแล้วจะไปไหนจ้ะตายแล้วก็ได้ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตเสบียงจ้ะตอนนี้มีความปลื้มปิติกับผลบุญมากนี่ได้ฝากความมาว่าไม่ได้ให้เก็บผ้านะจ๊ะให้ทุกคนในครอบครัวสร้างบารมีอย่างสุดชีวิตเพื่อจะได้มาอยู่ด้วยกันที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษและให้ตัวเองทำบุญเผื่อเขาด้วยนะจ๊ะฝากมาอย่างนี้ด้วยบอกตัวเองอย่าลืมทำบุญเผื่อเขาด้วยเพราะว่าเขารักบุญมากจริงๆเขายังไม่อยากตายอยากอยู่สร้างบารมีแต่รักษาลมหายใจไม่ได้ด้วยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้ไม่ใช่เป็นความประสงค์ของใครนะจ๊ะหากลูกและสามีได้ทำบุญสุขภิมานอย่างเต็มกำลังก่อนวันวิสาขบูชาบุญปัจจุบันดังกล่าวก็จะยืดเวลาตายออกไปอีกแต่ก็ต้องตายอยู่ดีเพราะหมดอายุขัยด้วยวิบากกรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วจ๊ะเหมือนมีระเบิดเวลาของชีวิตติดตั้งเอาไว้ในตัวอยู่แล้วจ๊ะยืดเวลาออกไปให้ได้สร้างบารมีอีกหน่อยนะปัจจุบันลูกได้ทำบุญสุขภิมานมีชื่อของสามีและครอบครัวอย่างสุดกำลังบุญนี้จะส่งผลให้สามีหรือเทพบุตรใหม่มีที่

ยสมบัติเพิ่มขึ้นบารมีเพิ่มขึ้นคิดถึงเพิ่มขึ้นดีใจเพิ่มขึ้นเป็นต้นจ้ะแล้วครอบครัวลูกก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วยอานุสงส์แห่งบุญที่ได้ทำไว้จ้าเราถวายพระทหารน้ำมานาเด็บพระอาจารย์ที่มาศูนย์กรมิตรตลอดมาส่วนสามีรับส่งพระอาจารย์และคอยอุปถากผลบุญนี้ก็จะมีอานิสงส์รวมเหมือนกันนี่ทั้งสามีภรรยาจะต่างคืนตัวแต่ต่างกันคือตัวลูกจะมีอาหารทิพย์มากเป็นพิเศษเพราะว่าได้ถวายพระทหารกันน้ำปานะส่วนสามีเทพบุตรนั้นเป็นผู้นำรถจะนำรถไปส่งพระอาจารย์เนี่ยไปสารถีแก้วก็จะมีเทวรถและสารถีผู้รู้ใจขับให้มากมายเป็นพิเศษจ้ะประกอบเหตุอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนี่เกิดใหม่เป็นมนุษย์ตัวลูกเองก็จะมีอาหารมากมายแจกจ่ายไม่รู้จะหมดจากสิ้นเลยส่วนสามีก็จะมียวดยานพาหนะและสารถีที่ดีเกิดขึ้นจ้ะลูกสาวคนโตที่ลูกและสามีไม่นำเข้าไปอยู่ภูเก็ตด้วยเป็นเหตุให้น้อยใจว่าพ่อแม่ไม่รักจึงไม่ผูกพันกับพ่อแม่เพราะมันเป็นกรรมในอดีตชาติหนึ่งเนี่ยที่เคยทะเลาะกับพ่อแม่ในชาตินั้นซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ในปัจจุบันลูกสาวคนโตคนเนี้ยเคยมีพ่อแม่ในอดีตอยู่คู่หนึ่งชาติหนึ่งนะในชาตินั้นน่ะซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ในปัจจุบันเคยทะเลาะกันได้กระโดดให้พ่อแม่อบรมพร่ำสอนแล้วพร่ำสอนเลยหนีไปอยู่กับญาติผู้ใหญ่แล้วก็ไม่กลับมาน่ะวิบากกรรมนี้มันส่งผลให้ต้องไปอยู่กับคนอื่นจ้านี่ต้องไปบอกลูกสาวซะลูกสาวคนโตน่ะว่าเป็นวิบากกรรมของหนูเองลูกก็ต้องสอนลูกสาวคนโตให้ทราบบุพกรรมในอดีตและให้รีบแก้ไขอีกทั้งตัวลูกต้องยืนยันเสมอว่ารักลูกสาวคนนี้มากแต่ด้วยเหตุผลปัจจุบันเรื่องการทำมาหากินจึงต้องทำอย่างนั้นเป็นต้นจ้ะลูกสาวคนที่สองเคยโยนแมวจากชั้นสองของบ้านตกลงมาตายไม่มีอะไรจะทำจะมีวิบากกรรมจะทำให้ตกจากที่สูงลงมาส่วนจะตายเหมือนแมวหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าได้สร้างบุญใหญ่มาตัดรอนวิบากกรรมนี้ให้หนักเป็นเบาหรือเบาเป็นหายหรือเปล่าจ๊ะปวดขาและขาโก่งเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันที่ชอบทดลองวิทยาศาสตร์นี่ลูกสาวคนที่สองเนี่ยชอบทดลองวิทยาศาสตร์โดยจับแมวโยนลงมาเช่นเดียวกันบางตัวก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่บางตัวก็ขาพิการวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะถ้าไม่ชอบโยนแมวอย่างนี้แปลกเดี๋ยวคงอยากดูว่ามันกลับตัวได้จะยืนยังไงหลานชายผูกพันกับสามีลูกมากรักเหมือนพ่อของเขาและเขาก็รักเหมือนลูกเพราะในอดีตเคยเป็นพ่อลูกกันปัจจุบันก็เกื้อกูลเป็นอย่างดีจึงทำให้มีความรู้สึกรักและผูกพันกันเช่นนั้นจ้ะคุณพ่อของลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสายยักษ์ระดับทั่วไปเดินไปเป็นบริวารของหัวหน้ายักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาได้รับบุญทุกบุญเดียวที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นทุกด้านและอยากได้บุญอีกจ้ะเพราะเป็นบริวารหัวหน้ายักษ์นี่สิ่งแวดล้อมก็มีแต่เขี้ยวนั่นพวกเขี้ยวนั่นอยู่นั่นตอนนี้อยากได้บุญเยอะอยากจะพ้นจากการเป็นบริวารนั่นเขาจ้ะอยากเป็นอิสระคุณแม่ลูกตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดามีวิมานทองขนาดย่อมของชั้นดาวดึงส์เฟส3ได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นและอยากได้บุญอีกจ้ะเห็นผลแห่งบุญแล้วเห็นผลแห่งบุญแล้วไปจ้ะเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยเป็นของสากลที่ทุกคนต้องทำเผื่อเหนียวไว้ลูกสามีลูกสาวสองและหลานชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางชาติก็ดีบางชาติก็ไม่ดีมีชีวิตขึ้นๆลงๆพระบางชาติเมื่อเป็นเศรษฐีกลับประมาทในการดำเนินชีวิตพอชาติถัดมาตกต่ำก็ทำเต็มที่พบต่อไปก็ดีขึ้นสลับกันไปดังนี้แหละจ้ะเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่แล้วติฐานล้อมกรอบเอาไว้ให้ดีจะได้ไม่ตกต่ำต่อไปจ้ะล้อมกรอบชาติต่อไปขอเป็นเศรษฐีสีม้วนเดียวจบไปเลยชาตินี้มาเจอกัน

ขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่176จากตอนที่แล้วอาจารย์เสนกะอดที่จะสงสัยไม่ได้จึงเอ่ยถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตแล้วนี่ท่านจะพาพวกเราน่ะหนีไปทางไหนกันล่ะมโหสถจึงแจ้งว่าข้าพเจ้าได้เตรียมอุโมงค์ไว้เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนได้เตรียมตัวให้พร้อมเถอะเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วมโหสถจึงเดินนำเสด็จไปที่ทางเข้าประตูเข้าอุโมงค์ทันทีฝ่ายอาจารย์เสนกะพอเริ่มออกเดินเท่านั้นก็รีบถอดผ้าโพกศีรษะออกค่อยๆปลดผ้านุ่งออกแล้วบรรจงผูกใหม่ให้มั่นคงเพื่อจะเตรียมเดินลงอุโมงค์ถึงต้องเปลื้องผ้าโพกหัวแล้วหยักลังให้มั่นคงจะได้เดินได้สะดวกมโหสถเห็นจึงยิ้มน้อยๆพลางกล่าวว่าท่านเสนกะท่านน่ะอย่าได้สำคัญผิดไปว่าอุโมงค์ของข้าพเจ้าน่ะแคบซะจนต้องยอบตัวคุกเข่าคลานเข้าไปเลยนะเพราะอุโมงค์นี้น่ะสูงถึง18ศอกเชียวนะประตูก็กว้างขวางภายในก็โออาหากท่านต้องการจะขี่ช้างไปก็เชิญจะขี่ม้าไปก็ตามสะดวกหรือท่านจะแต่งกายอย่างไรเนี่ยก็ตามใจเถอะแต่ขอให้เดินนำหน้าเท้าเธอไปก็แล้วกันว่าแล้วก็ให้อาจารย์เสนกะเดินนำหน้าพระราชาไปส่วนตนก็ตามเสด็จรังท้ายเพื่อทูลเตือนพระองค์ให้รีบเสด็จโดยเร็วที่สุดเพราะขณะนี้น่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่ชั่วคืนเดียวเท่านั้นหากพระองค์มัวแต่ทรงชักช้าน่ะเสียเวลาทอดพระเนตรอุโมงค์ซึ่งประดับประดาอย่างอลังการอยู่เกรงว่าจะไม่ทันการมโหสถต้องคอยทูลเตือนพระองค์อยู่เรื่อยๆว่าเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทรีบเสด็จเถอะพระเจ้าค่ะฝ่ายทหารของมโหสถที่คุมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์อยู่นั้นเมื่อทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชใกล้จะเสด็จมาถึงแล้วก็รีบทูลเชิญพระนางสลากเทวีพระนางนันทาเทวีพระปัญจาลจันทกุมารและพระนางปัญจาลจันทีออกจากอุโมงค์แล้วนำเสด็จเข้าสู่พระพลาที่ประทับซึ่งสร้างขึ้นริมฝั่งแม่น้ำคงคาห่างจากพระนครแห่งใหม่ราว300เส้นเมื่อกษัตริย์เหล่านั้นได้ทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จมาพร้อมกับมโหสถบัณฑิตก็ทรงทราบทันทีว่าแท้ที่จริงทหารเหล่านี้ก็คือคนของมโหสถที่หลอกจับตัวพระองค์มาและแน่นอนว่าบัดนี้พระองค์ได้ตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูแล้วโดยไม่ต้องสงสัยครั้นแล้วทุกพระองค์ก็พากันตกพระทัยกลัวต่างส่งพระสุรเสียงร้องดังสนั่นทั่วบริเวณแล้วจึงกันแสงคร่ำครวญอย่างน่าเวทนาในคืนนั้นเองพระเจ้าจุลนีก็เสด็จยกพลทั้ง18กองทัพไปตั้งค่ายอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำคงคาเพราะทรงเกรงว่าพระเจ้าวิเทหราชจะเสด็จหนีกลับไปทางเดิมขณะนั้นราตรีเงียบสงัดเสียงคร่ำครวญของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์แว่วดังไปถึงพระกันของพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีทรงสดับเสียงสะอื้นให้แว่วมาแต่ไกลก็ทรงจำได้แม่นว่าเป็นพระสุรเสียงของพระนางเจ้านันทาเทวี
พระมเหสีของพระองค์เองพระเจ้าจุลนีทรงกระวนกระวายพระทัยมีพระประสงค์จะตรัสว่าพวกท่านจงฟังสินั่นน่ะเสียงพระนางนันทาเทวีใช่หรือไม่แต่แล้วก็ทรงยับยั้งพระทัยไว้มิได้ตรัสอะไรออกมาเพราะเกรงว่าเหล่าแม่ทัพในกองจะพากันเย้ยหยันว่าเห็นทีว่าพระองค์น่ะคงจะทรงห่วงใยพระมเหสีมากเกินไปกระมังจึงแว่วได้ยินเป็นเสียงของพระนางไปนะฝ่ายมโหสถบัณฑิตนำเสด็จพระเจ้าวิเทหราชขึ้นประทับบนพระพลาเรียบร้อยแล้วก็ทูลเชิญพระราชธิดาปัญจาลจันทีขึ้นสู่ที่ประทับอันประดับประดาตกแต่งไว้อย่างดีแล้วให้พระนางประทับอยู่คู่กับพระเจ้าวิเทหราชครั้นแล้วจึงได้ทำพิธีราชาพิเศษสมรสให้ทั้งสองพระองค์พร้อมทั้งกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาถึงนี่เพราะทรงปรารถนาสิ่งใดบัดนี้ความปรารถนานั้นได้สำเร็จดังมโนรสของพระองค์แล้วพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงรับพระราชกุมารีนี้ไว้ในฐานะพระอัครมเหสีของพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะครั้นเสร็จพิธีแล้วพระเจ้าวิเทหราชพร้อมกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็เสด็จลงสู่เรือพระที่นั่งซึ่งรอเทียบท่าอยู่แล้วส่วนข้าราชบริพารและไพร่พลที่ตามเสด็จมาก็ทยอยขึ้นเรือจำนวน300ลำที่มโหสถได้จัดเตรียมไว้ครั้นเห็นว่าพระเจ้าวิเทหราชประทับนั่งบนเรือพระที่นั่งเรียบร้อยแล้วก่อนจะปล่อยเรือทั้งหมดออกจากท่ามโหสถซึ่งยืนส่งเสด็จอยู่ริมฝั่งจึงได้ถือโอกาสกราบทูลสั่งความแด่พระเจ้าวิเทหราชว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระองค์ใคร่ขอถวายอนุสาสแด่พระองค์สักอย่างหนึ่งขออย่าได้ทรงวินิจฉัยไปด้วยประการอื่นใดเลยพระเจ้าค่ะว่านับแต่นี้ไปเนี่ยขอให้พระองค์ทรงถือซะว่าพระเจ้าจุลนีและพระนางนันทาเทวีนั้นเป็นดุจพระราชบิดา

พระราชมารดาของพระองค์เองพระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระประยุรญาติใกล้ชิดของพระองค์เช่นไรเนี่ยก็ขอให้ทรงปฏิบัติต่อกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ดุจเดียวกันขอพระองค์อย่าได้ทรงดูเบาในข้อนี้เป็นอันขาดข้าแต่สมมุติเทพขอพระองค์ทรงเคารพพระนางสลากเทวีเสมือนเป็นพระญาติผู้ใหญ่ทรงเอ็นดูพระปัญจาลจันทะราชกุมารเสมือนเป็นพระญาติผู้น้อยและขอได้ทรงยกย่องพระนางปัญจาลจันทีไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีของพระองค์อย่าได้ทรงดูหมิ่นพระนางเลยพระเจ้าค่ะการที่มโหสถกราบทูลเช่นนี้เพราะเกรงว่าหากพระเจ้าวิเทหราชทรงกลิ้วพระเจ้าจุลนีขึ้นมาเมื่อใดพระองค์ก็จะสั่งให้สำเร็จโทษพระชนนีพระโอรสและพระธิดาของพระเจ้าจุลนีซะส่วนพระนางนันทาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าจุลนีนั้นทรงมีพระสรีโฉมงดงามยิ่งนักหากพระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงอดพระทัยไว้ก็จะทรงขืนพระทัยพระนางด้วยการร่วมอภิรมย์กับพระนางซะก็เป็นได้ดังนั้นมโหสถจึงต้องขอให้พระเจ้าวิเทหราชทรงถือคำมั่นสัญญานี้อย่างหนักแน่นก็เพื่อความปลอดภัยของกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์และเพื่อแผนการภายภาคหน้าสืบไปด้วยพระเจ้าวิเทหราชก็ทรงให้ปฏิญญาตามคำทูลขอร้องขอมโหสถทุกอย่างส่วนว่ามโหสถจะมีแผนการอย่างไรต่อไปในภายภาคหน้าที่จะทำให้การทำหน้าที่ของตนสมบูรณ์ที่สุดนั้นโปรดติดตาม

และพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยประรบเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวกัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

วขบวนอัญเชิญพระป่าธรรมชัยเพื่อสร้างอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายพระป่าธรรมชัยคือพระป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

ายทานแห่งบุญใส่พิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห่วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

ื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายผ้าป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

วัฏฐังสัสสามิตังปังสุมุระเจวะรังไมหังปาปุนาติป้าปังสกุลเจวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพเจ้า

ผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงภาคค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกัปวัตนสูตรจนครบ 7,650,575,757 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่57ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น57ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดั่งครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าการนึกบริกรรมนิมิตแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือกะประมาณเอาแล้วใช้ใจนึกเหมือนเรานึกถึงภาพมหาธรรมกายเจดีย์นึกธรรมดาอย่างนั้นหมั่นนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกถนัดชอบเพราะคุ้นเคยในการนึกไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรนึกเท่าที่เราจะนึกให้เห็นได้เป็นภาพทางใจซึ่งมันไม่เห็นทันทีเหมือนภาพค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามได้เป็นประธานในการมอบรางวัลแด่สามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ณหมู่กุฏิสามเณรปเรียนธรรมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะพิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญรางวัลโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปีพุทธศักราช2569ได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยผู้อัญเชิญโลกเกียรติยศรางวัลชนะเลิศคือนางกฤติมาอัจฉารจเรกปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนในอำเภอคลองหลวงเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นางปัทมาก้อนแหวนท้องถิ่นอำเภอคลองหลวงผ้าไตรย่ามรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นางสาวสุภาพรวันนาเมธีปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนนายอำเภอคลองหลวงพัดรองรางวัลชนะเลิศผู้อัญเชิญได้แก่นายพีรพงษ์พันทองผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายตามด้วยผู้แทนได้อัญเชิญโลกเกียรติยศเกียรติบัตรผ้าไตรย่ามพัดรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งต่อด้วยผู้แทนอัญเชิญโลกเกียรติยศเกียรติบัตรผ้าไตรย่ามและพัดรองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ตามลำดับในการนี้ได้

0: รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามเป็นประธานสงฆ์ในการมอบรางวัลสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปี2569ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นนางกิติมาอัจฉารจเรกปลัดอำเภอคลองหลวงผู้แทนนายอำเภอคลองหลวงได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายพานสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามจากนั้นสามเณรก็ได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพและพานดอกไม้สักการะแด่ท่านประธานสงฆ์ค่ะในโอกาสนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ประจำปี2569ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์4ประการประกอบด้วย 1. เพื่อส่งเสริมให้สามเณรผู้กำลังศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ทรงจำพระปาติโมกข์ภาษาบาลีอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภาษาบาลี 2. เพื่อให้สามเณรมีความสนใจใฝ่เรียนรู้ต่อการศึกษาพระวินัยตั้งใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วสามารถทรงจำพระปาติโมกข์ให้แก่วัดและคณะสงฆ์ในการต่อไป 3. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 4. เพื่อบูชาธรรมในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโครงการนี้จัดโดยวัดพระธรรมกายร่วมกับมูลนิธิธรรมกายโดยนิมนต์พระราชาคณะพระสังฆาธิการมาเป็นพระอาจารย์ตรวจทานซึ่งได้จัดให้มีการสอบท่องพระปาติโมกข์ระหว่างวันที่12ถึง18สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายค่ะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้มอบพัดรองโลเกียรติยศและรางวัลแด่สามเณรทรงพระปาติโมกข์จำนวน9รูปซึ่งในปีนี้สามเณรบีมคำภาวงศ์วัดสามพระยาวรวิหารกรุงเทพมหานครรับรางวัลชนะเลิศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่สามเณรขวัญชัยเงินงอกอายุ18ปีวัดโค้งสนามเป้าจังหวัดจันทบุรีในส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่สามเณรธันวาธรรมเจตเดชาอายุ20ปีวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีรวมถึงสามเณรทุกรูปทรงพระปาติโมกข์ค่ะจากนั้นพระเดชพระคุณพระเทพวัชรธรรมาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมารามท่านประธานสงฆ์ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พระมหาเถระพระสังฆาธิการคณะกรรมการตรวจทานในโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ปีที่4ก่อนที่กัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรและดร.อุรารัตน์ชัยรังสีจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จโดยมีดร.จันทร์แสงสุวรรณวาวเป็นประธานนำกล่าวพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนผู้แทนในอำเภอคลองหลวงก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ผู้แทนอัญเชิญโล่ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาทั้งนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรผู้ทรงพระปาติโมกข์ทั้ง9รูปในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่ารากฐานชีวิตสมณะคือพระปาติโมกข์ขอถวายความชื่นชมสามเณรผู้ทรงพระปาติโมกข์ ขอให้ทบทวนรักษาและทรงจำให้ดีเพราะสัมมาเนนจะเป็นอายุของพระพุทธศาสนาในอนาคตและได้กล่าวขอบคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้ร่วมเป็นกรรมการตรวจทางพระปาติโมกข์ในครั้งนี้โครงการสัมมาเนนทรงพระปาติโมกข์ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4เปิดพื้นที่ให้สัมมาเนนซึ่งยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนได้มีแรงจูงใจในการศึกษาพระวินัยด้วยการทรงจำพระปาติโมกข์ซึ่งจะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนต่อการครองตนในสมณภาวะและรักษาพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตและในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ
1: ปลื้มใจครับเพราะว่าไม่ได้หวังนะครับว่าจะได้ที่หนึ่งก็สวดจบแล้วก็พอมาฟังผลอีกทีก็ได้ที่หนึ่งก็มีความปลื้มใจดีใจครับมีแรงบันดาลใจในปีที่แล้วมารับกับพี่เนนที่อยู่วัดสามพระยาแล้วพระอาจารย์มหาชูศักดิ์ท่านให้มาดูให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากตรงนี้แล้วก็เริ่มท่องนะครับตั้งแต่กลับไปก็เริ่มท่องจำทรงจำนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยท่องมันก็จะยากนิดนึงครับแต่ว่าถ้ามีอิทธิบาท4ความขยันพอมันก็จะทำให้เราท่องจบครับเป็นประโยชน์แกเราแล้วก็ทั้งหมู่คณะสงฆ์เนี่ยครับเราก็ทรงไว้ตอนเป็นสัมมาเนนพอเวลาเราอุปสมบทเป็นพระภิกษุก็จะได้ช่วยหมู่คณะสงฆ์ทรงสวดพระปาติโมกข์ทุกๆวัน15ค่ำครับการสวดพระปาติโมกข์นี้สำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพระภิกษุจะดำรงอยู่ได้นั้นต้องรักษาวินัยทั้ง227ข้อนี้ไว้ไม่ให้หายแม้แต่ข้อหนึ่งครับ
2: ที่เนนได้เข้ามาโครงการทรงพระปาติโมกข์ก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่เนนโซบิโซปีที่แล้วที่พี่เนนเขาก็ได้เข้าร่วมโครงการครับก็เกิดแรงบันดาลใจให้อยากท่องแล้วก็ได้กำลังใจจากพระอาจารย์ที่ท่านดูแลโครงการท่านก็มาเชียร์มาคอยสนับสนุนให้ท่องปฏิโมกข์พระปฏิโมกข์ก็เป็นสิกขาบทของพระภิกษุนะครับสามเณรถ้าบวชเป็นพระไปก็ยังไงก็ต้องได้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตในทางเพศสมณะเลยครับถ้าสามารถประพฤติได้ตามพระปฏิโมกข์227ข้อเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับสิ่งที่ได้รับก็คือความภาคภูมิใจครับที่ตัวเราเองสามารถท่องได้จนจบเพราะว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะท่องได้บางคนก็ท่องมาได้เกินครึ่งทางแต่ก็ย่อท้อไปก่อนอย่างนี้เป็นต้นครับได้กำลังใจจากหลวงพี่จากพี่เนนจากเพื่อนๆก็มีกำลังใจท่องจนจบครับอาจจะลำบากบ้างแต่ถ้าเราพยายามไปทุกวันทุกวันท่องได้วันละหน้าสองหน้าบ้างสุดท้ายเราก็จะท่องจนจบครับถ้าเราไม่ถอยก่อน

าศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2ประจำปีงบประมาณ2569ค่ะหน้าอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมอบหมายให้นางรุษลักษ์ทูปกระจ่างตั้งวงเลิศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการพัฒนาเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสุขภาพในระดับพื้นที่ให้สามารถมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในโอกาสนี้พระครูปรัชญ์รัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมตตาบรรยายธรรมและนำผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในพิธีเปิดเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพควบคู่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจสร้างพลังใจในการทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลอง2วัดพระธรรมกายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการร่วมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนโดยมีอาสาสมัครเป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงประชาชนระดับครัวเรือนและร่วมขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนับเป็นอีกหนึ่งพลังความร่วมมือของภาครัฐภาคสาธารณสุขภาคคณะสงฆ์และภาคประชาชนในการสร้างเครือข่ายสุขภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมการดูแลสุขภาวะทั้งกายและใจและร่วมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงและจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนักเรียนจากทั่วประเทศค่ะได้ร่วมการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการจัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าครั้งที่44รอบคัดเลือกระดับโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 722,129 คนจาก 3,496 โรงเรียนซึ่งเป็นการจัดสอบรอบคัดเลือกโดยจัดสอบภายในโรงเรียนแบ่งประเภทการสอบเป็นระดับดังนี้ 1. ระดับอนุบาล 1-3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 เนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือธรรมะพื้นฐานและมงคลชีวิตบัณฑิตน้อยฉบับอนุบาลและฉบับประถม 2. ระดับประถมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือมงคลชีวิตมงคลที่ 1-10 และกฎแห่งกรรมและ 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคือมงคลชีวิตมงคลที่ 1-21 และกฎแห่งกรรมในส่วนของนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกระดับโรงเรียนจะได้เข้าแข่งขันการสอบระดับจังหวัดซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้ณศูนย์สอบประจำอำเภอพร้อมกันทั่วประเทศค่ะโดยมีซุป

ได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของชมรมพุทธศาสตร์สากลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางการศึกษามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนโดยเฉพาะบทเรียนเรื่องมงคลชีวิต38ประการซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันซึ่งในส่วนของการแข่งขันในระดับประเทศผู้ชนะเลิศจะได้รับโอกาสครั้งสำคัญในการเข้าสอบชิงโล่พระราชทานโล่เกียรติยศจากผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า5ล้านบาททั้งนี้ทางโครงการมุ่งหวังว่าพลังความตั้งใจของนักเรียนทั่วประเทศในครั้งนี้จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ขับเคลื่อนด้วยคุณธรรมนำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมงานบุญอย่างเนื่องแน่นค่ะเพื่อระลึกถึงวันแห่งการอุปสมบทอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะณวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญเนื่องในวันธรรมชัยซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมของทุกปีบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันสวมชุดขาวมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ท่ามกลางบรรยากาศอันสงบร่มรื่นโดยรับความเมตตาจากพระครูวิเทศยานพิสุทธิ์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโอซาก้าเป็นประธานสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรก่อนที่จะได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลยาณมิตรเยาวลักษณ์มาสุดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญค่ะภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันตั้งริ้วขบวนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อร่วมกันอัญเชิญพานสักการะและอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งพานผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าและเจ้าภาพถวายใบปวารณาเป็นเจ้าภาพกองกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงอนุโมทนาบุญที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณจัดงานก่อนที่กัลยาณมิตรสุจินตนาสุมิดะและกัลยาณมิตรปาริชาสมภารจะได้กล่าวคำถวายพานสักการะในโอกาสนี้พระครูวิเทศยานพิสุทธิ์ท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์เปิดกรวยสักการะและกราบบูชาหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายโอซาก้าพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายสักการะหลวงพ่อธรรมชโยนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสุกัญญาพุ่มจันทร์ในการนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันรับชมสื่อพิเศษวันธรรมชัยก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เทศนาธรรมประวัติและมโนปนิธานอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้เหล่านักสร้างบารมีได้น้อมรำลึกถึงพระคุณอันล้นพ้นของหลวงพ่อผู้เป็นดั่งประทีปสองทางธรรมอุทิศตนบวชเข้ามาสร้างบารมีและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้มอบผ้าไตรกฐินให้แก่คณะเจ้าภาพที่ได้ถวายใบปวารณาเพื่อนำไปอธิษฐานจิตที่บ้านก่อนที่จะได้นำมาร่วมในงานบุญทอดกฐินของวัดพระธรรมกายโอซาก้าที่จะได้จัดในโอกาสต่อไปค่ะ

ที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความปลื้มปิติซึ่งในช่วงเช้าพระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่พระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียจะได้เมตตานำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยรวมถึงคุณความดีและบุญบารมีที่ทุกท่านได้ร่วมการสั่งสมและสืบทอดพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นเข้าสู่พิธีสำคัญในช่วงสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าวันธรรมชัยฉลองครบรอบ28ปีวัดพระธรรมกายจอร์เจียนำโดยประธานอัครบรมเศรษฐีคือกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงศ์เกษมสิริและคณะประธานพร้อมทางคณะเจ้าภาพผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนับเป็นริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าที่สง่างามทั้งนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยถวายแด่คณะสงฆ์เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีถวายยานพาหนะแก้วประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอีริกกัลยาณมิตรนัชชาและกัลยาณมิตรวราเศษอินแกรมส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิทธิชัยกัลยาณมิตรภัทราและกัลยาณมิตรวินเมฆพงษาธรพร้อมกันนี้สาธุชนผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำอาหารมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ด้วยความเคารพเลื่อมใสค่ะช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อเป็นการน้อมนำแสงสว่างแห่งธรรมะมาไว้ภายในใจของผู้มีบุญทุกท่านก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยทุกท่านได้พร้อมใจกันน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นหลักชัยและเป็นผู้นำในการเผยแผ่วิชาธรรมกายและสันติสุขภายในไปสู่ใจของทุกคนทั่วโลกพร้อมทางตั้งใจน้อมถวายบุญที่ได้สั่งสมมาตลอดถวายแด่หลวงพ่อด้วยความเคารพและกตัญญูกตเวทีค่ะจากนั้นเป็นพิธีถวายคิลานเพศัตประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรนิรันดร์กัลยาณมิตรสุภามาศตันทวิวัฒและกัลยาณมิตรวันแก้วจันเหลืองโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความสงบความศรัทธาและความปลื้มปิติสาธุชนจากหลากหลายเชื้อชาติได้มาร่วมกันทำบุญด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งพระพุทธศาสนาที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนให้มาร่วมกันสร้างความดีได้อย่างงดงามค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรม Full Moon Meditation เพื่อเปิดพื้นที่ของวัดให้ผู้คนในชุมชนและผู้ที่สนใจการฝึกสมาธิได้ใช้เวลาในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงค่ะได้มาพักความวุ่นวายในชีวิตประจำวันและกลับมาอยู่กับความสงบภายในตนเองด้วยการนั่งสมาธิค่ะโดยกิจกรรมจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศที่เรียบง่ายอบอุ่นเป็นกันเองและผ่อนคลายซึ่งคณะสงฆ์ได้เมตตานำทุกท่านร่วมกันสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่อนคลายร่างกายจากภารกิจในชีวิตประจำวันโดยทุกคนได้เรียนรู้การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและค่อยๆสัมผัสกับความนิ่งสงบจากภายในนับเป็นค่ำคืนที่ทุกคนได้หยุดพักจากสิ่งรอบตัวและมีโอกาสได้กลับมารับฟังเสียงจากหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและลอยประทีปธรรมเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสงไฟจากประทีปที่สว่างสวยตัดกับแสงจันทร์เต็มดวงได้สร้างความเลื่อมใสศรัทธาและความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งด้านชาวท้องถิ่นที่เข้าร่วม

กิจกรรมได้กล่าวว่าบรรยากาศกิจกรรมฟูลมูนเมดิเทชั่นณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและเป็นมิตรการได้มานั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางธรรมชาติในคืนวันเพ็ญช่วยให้จิตใจหลุดพ้นจากความเครียดและสัมผัสได้ถึงพลังบวกอย่างแท้จริงซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจจากทีมงานที่ต้องการให้วัดเป็นพื้นที่แห่งความสงบสำหรับชุมชนเปิดโอกาสให้ผู้คนได้มาพักใจด้วยการฝึกสมาธิเติมพลังใจและค้นพบความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในในคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะรวมถึงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดมหาสารคามอันดับ2จังหวัดกาฬสินธุ์อันดับ3จังหวัดสกลนครอันดับ4จังหวัดขอนแก่นอันดับ5จังหวัดศรีสะเกษอันดับ6จังหวัดอุบลราชธานีอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง5อันดับ3นครหลวง6อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7แก้วภูธร8อันดับ8นครหลวง7อันดับ9นครหลวง17และอันดับ10นครหลวง10ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมกันอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าทุกขิโนจิตตังณสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความทุกข์ย่อมไม่สงบสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

0: ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านก็ขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงเข้าพรรษาอยู่เนาะนี่เข้าพรรษามาเดือนกว่าแล้วก็ในช่วงเข้าพรรษานี้เราก็คงให้โอกาสให้เวลากับตัวของเราเองในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของพรรษาวิสุทธิ์หรือพรรษาแห่งความบริสุทธิ์พรรษาแห่งการบรรลุธรรมหรือการเข้าถึงธรรมวันนี้ก็อยากจะได้นำเอาเรื่องราวที่มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาหรือในพระไตรปิฎกมานำเสนอให้กับพวกเราอันนี้ตั้งหัวข้อไว้ดีมากเลยนะนักเรียนต้องคอยติดตามนะตั้งหัวข้อไว้มนุษย์ที่หายไปทีแรกว่าจะเอาสั้นๆ สักตอนเดียวแต่ดูแล้วคงจะได้หลายตอนพอสมควรเอาตอนสั้นๆนะวันนี้ไปเจอกันตอนที่หนึ่งแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวมนุษย์ที่หายไปนั้นก็ในช่วงนี้อยากให้เราได้ทบทวนเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตจากคุณครูแม่ใหญ่แห่งโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาของพวกเราวันนี้นำเสนอตอนจากดินเชิงตะกอนสู่การค้นพบเป้าหมายของชีวิตเดี๋ยวพวกเราได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะ
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวยยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้า

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สั่งสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุไข
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี้
1: มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามการครับ
0: เรามาว่ากถาเรียกคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072ไม่มีมันมีมาดีไม่มีมันมีมาดีไม่มีมันมีมาดี
0: มาอย่าง
1: กำลังรออยู่ครับ
0: จงรวยจงรวยจงรวยวันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้
0: ก็ทำอย่างนี้แหละนะจ๊ะเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยกันไปทุกชาติเลยจ้าเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้า

การปฏิบัติธรรมนั้นก็ให้ทำแบบง่ายๆซึ่งครูไม่ใหญ่หลวงพ่อก็บอกหลักวิชาไว้หมดแล้วแค่เราไม่ต้องคิดต้องพูดต้องทำอะไรเลยต้องอ่านต้องเขียนเพียงแค่ทำใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยปล่อยวางทั้งหมดหยุดนิ่งอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในเองถ้าทำอย่างนี้ใจมันก็จะค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายตัวเราก็จะรู้สึกพองโตขยายแล้วก็หายไปเลยจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเรานี่ไร้ตัวตนเหมือนร่างกายของเรากลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจของเราก็จะเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วในที่สุดความมืดภายในก็จะล่มสลายหายไปเมื่อความสว่างของความบริสุทธิ์ของใจเข้ามาแทนที่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะดิ่งวูบกับภายในก็ถึงดวงธรรมก็ถึงกายภายในก็ถึงพระธรรมกายกันนะจ๊ะนี่แค่ต้องทำอะไรนิ่งๆโล่งๆว่างๆอยู่กับนิ่งเฉยๆอย่างมีสติและสบายเดี๋ยวความปรารถนาของเราก็จะสมหวังนี่เป็นกิจที่สำคัญนะจ๊ะที่จะทำให้เราเข้าถึงความสุขอันเป็นนิรันดร์ได้เพราะฉะนั้นให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะจ๊ะฝึกทุกวันให้ติดเป็นนิสัยเหมือนเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นอัตโนมัติเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนี้เมื่อไรที่มันเป็นอัตโนมัติหรือเป็นอุปนิสัยแล้วสิ่งที่ยากมันก็ง่ายสิ่งที่ง่ายมันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะจ๊ะสิ่งที่เราเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้สิ่งที่คิดว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราสามารถทำได้ดังนั้นการนั่งธรรมะขึ้นอยู่ความตั้งใจจริงของเราต้องพิจารณาในการปฏิบัติทำให้ต่อเนื่องและใจจดจ่ออย่างถูกหลักวิชานะจ๊ะแล้วก็ให้มันสังเกตว่าเราวางใจหนักไปไหมเบาไปหรือเปล่าหย่อนไปหรือเปล่าสังเกตนะจ๊ะต้องมีสติกับสบายอย่างเสมอๆควบคู่กันไปเรื่อยๆให้เอาไปทบทวนกันเรื่อยๆนะจ๊ะพยายามท้อก็จะได้มีกำลังใจยามเบื่อหน่ายแล้วก็จะได้ขยันขึ้นมาวันคืนล่วงไปล่วงไปความเสื่อมร่างกายก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเสื่อมไปฟรีๆนะอย่าหายใจทิ้งไปเปล่าอย่ารับประทานอาหารไปฟรีๆเราจะต้องเอาพลังงานนั้นมาใช้สร้างความดีและมาฝึกฝนใจกันนะจ๊ะยิ่งเราตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกเขตในแล้วเราต้องมีใจเด็ดเดี่ยวกับการสร้างบารมีอันนี้สำคัญนะจ๊ะจะมาสังเงาะสังแงะไม่ได้ให้รู้ทุกคนทำความดีของใจให้เกิดขึ้นให้ได้อย่าให้วันเวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์อย่าหายใจทิ้งไปเปล่าๆนะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายปากหวานมาถึงหลวงพ่อที่เลิฟสุดหัวใจตอนจากคืนข้างเชิงตะกอนสู่การค้นพบเป้าหมายของชีวิต
1: โอ้สา
0: เปิดรายการเด็กเพลงนักบุญทักษิณจ้ะ

0: กราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระวิสรุตสุวิมโรประธานสงฆ์สูงวิทยาธรรมแก้วโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแปลว่าอะไรเนี่ยสุไหงเนี่ยภาษาอะไรเนี่ยสุไหงโกลก
1: แปลว่าแม่น้ำครับใส่น้ำคดเคี้ยวครับ
0: อ๋อแม่น้ำที่คดเคี้ยวเนอะไงถึงจะโกลกเนอะ

0: หล่อซะด้วยนะแล้วพ่อครับหากถามว่าชีวิตพระของผมเริ่มต้นเมื่อไหร่หลายคนอาจจะนึกว่าเป็นวันที่ผมอุปสมบทแต่สำหรับผมแล้วจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่อายุ14ปียังไม่ได้บวชคือในคืนวันหนึ่งที่วัดแห่งหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นมหาลัยปีสองม.สองอ่ะ
1: ม.สองมัธยมคร
0: ับ อ๋อไม่ใช่มหาลัยอ่ะที่จังหวัดพัทลุงเข้าค่ายพุทธบุตรที่วัดหนองปดคืนที่สองท่ามกลางความมืดสนิทและเสียงจิ้งหรีดร้องระงมโอ้โหบรรยายบรรยากาศดีกลางคืนมืดสนิทนะเสียงจิ้งหรีดร้องระงมผมเห็นพระอาจารย์รูปหนึ่งนั่งสมาธินิ่งสนิทอยู่บนศาลาตั้งศพข้างๆคือเชิงตะกอนเผาศพเย็นเยียบกลิ่นควันธูปยังอ้อยอิ่งอยู่ในอากาศ
1: โอ้
0: ใจผมตอนนั้นสั่นทั้งกลัวทั้งทึ่งปนเงินคำถามแรกที่ผุดขึ้นคือนั่งสมาธิตรงนี้แล้วจะได้อะไรแต่คำตอบที่ใจผมตอบกลับมาเองคือชีวิตพระช่างสง่างามเหลือเกิน
1: โอ้
0: เข้าใจตอบนะ
1: เ
0: ท่สุดๆไปเลย
1: โ
0: อ้สุดยอดเลยสุดท้ายความทึ่งกับชนะความกลัวหายแบบขาดลอยจนผมตั้งจิตปณิธานว่าสักวันหนึ่งผมจะบวชพอกลับถึงบ้านผมรีบวิ่งไปบอกโยมแม่ทันทีเลยแม่ครับผมจะบวช
1: จ
0: ้
1: า
0: โอ้เดี๋ยวแม่ตอบสวนกลับมาเบาๆแต่หนักแน่นว่าเรียนให้มันจบก่อนแล้วค่อยบวช
1: จ้า
0: ตอนนั้นผมยังไม่รู้จะหา

คำคมใดมาทัดทานและได้แต่เก็บความฝันไว้ใส่กระเป๋าไว้ก่อนกว่าจะรู้ความจริงก็ตอนโตแล้วครับเพราะภายหลังแม่มาเฉลยทีหลังว่าแม่น่ะลูกถ้าลูกบวชวันนั้นลูกคงไม่สึกแน่แม่นแบบไม่ต้องดูดวงเลยครับความตั้งใจนั้นไม่เคยจางหายยิ่งศึกษาวิถีชีวิตพระก็ยิ่งมั่นใจว่านี่คือเส้นทางที่อยากเดินไปตลอดชีวิตสาธุจ้าการสร้างอายุ20ปีจุดพลิกผันครั้งที่สองก็มาเหยียดผมประสบอุบัติเหตุรุนแรงเลือดคั่งในสมองต้องผ่าตัดฉุกเฉินแบบแข่งกับเวลาระหว่างพักฟื้นลืมตาก็มาก็เจอพระภิกษุสามรูปยืนสงบนิ่งอยู่ปลายเตียงผมก็ยังงงๆถามโยมแม่ว่าแม่นิมนต์พระมาเลยครับโยมแม่ถึงกับขนลุกสู้ทั้งตัวเพราะตอนนั้นท่านไม่เห็นพระสักรูปเลยสักนิดโยมแม่ไม่เห็นแต่ตัวท่านเห็นแต่ก็ยังฝืนใจตอบทั้งที่มองไม่เห็นใช่แม่นิมนต์พระมาสวดให้พรลูกโอ้โหสุดยอดนะนี่โอ้เรียกว่าทันเงินทันผมได้ยินนะผมก็พูดขึ้นทันทีว่าสงสัยพระท่านยังไม่อยากให้ผมตายคงอยากให้ผมบวชก่อนไม่นานหลังจากนั้นเดี๋ยวแม่ก็พาไปพบผู้นำบุญท่านหนึ่งซึ่งกำลังตามหาชายหนุ่มเขาเริ่มโครงการอบสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปพอดีพอดีนี่นะพอได้ยินคำว่าบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายท่านนั้นแหละครับเดี๋ยวแม่ตัดสินใจแทบต้องคิดเลยว่าลูกชายคนนี้ต้องบวชที่นี่แต่แรกผมคิดเพียงว่าอยากบวชพระแต่พอเข้าสู่ระบบฝึกอบรมของวัดพระธรรมกายเข้มข้นราวกับค่ายทหารบวชกับได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันยาผ่านหน้าจอดีมซีทุกวันชีวิตผมก็เปรียบเสมือนดอกบัวโอ้สวยงามเลยเนาะที่เคยจมอยู่ในโคลนตมค่อยๆโผล่พ้นน้ำขึ้นมาครับธรรมะหลวงพ่อค่อยซึมซับเข้าสู่หัวใจนี่ก็ให้กำลังใจคุณผู้ใหญ่หลวงพ่อไม่ได้อยู่แค่บนหน้าจออีกต่อไปแต่ย้ายเข้าไปอยู่ในหัวใจผมเรียบร้อยแล้วครับหลวงพ่อทำให้ผมเข้าใจว่าการบวชไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อความสงบส่วนตัวแต่คือการที่ชีวิตสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ระหว่างอบรมผมก็โทรกลับไปเล่าธรรมะและว่าหลวงพ่อโยมแม่ฟังอยู่เสมอดีจังเลยเนาะโอ้เนี่ยให้แสงสว่างจนโยมแม่เลิกวายมุขทีละอย่างหันมาสร้างบุญก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำบุญนักสร้างบารมีหัวใจเกินล้านแล้วครับวันนั้นผมจึงรู้ว่าหลวงพ่อไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตผมแต่เปลี่ยนทั้งครอบครัวและเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตผมไปตลอดกาลนี่โยมแม่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาเป็นผู้นำบุญครับหลังจบโครงการอบสมบทหมู่หนึ่งแสนรูปผมตั้งใจใช้ทุกวันในร่องกาสาพัฒน์ให้คุ้มค่าที่สุดรับหน้าที่ทั้งงานหัวหน้าโครงการอบรมบริการแก้วนอนดูแลพระบวชใหม่และชวนน้องชายแท้ๆเข้ามาบวชด้วยครับทุกภารกิจสอน

อนผมว่าพระแท้ไม่ได้วัดกันที่อายุพรรษาแต่วัดกันที่หัวใจที่ฝึกแล้วเพื่อส่วนรวมปี2554ผมรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโครงการบริการแก้วนอนเป็นงานบุญแรกในชีวิตครับนี่จ้าภาพเป็นความภาคภูมิใจในอดีตเมื่อผมได้ชวนน้องชายมาบวชอยู่ในเพศสมณะนานถึง5พรรษาครับโอ้ทำเลิกกันตั้งแต่ยังตัวเล็กๆเนี่ยแล้วก็ชวนกันมาบวชเลยนี่จ้า

ณฑ์ทหารก็น่าจับสลากผมหลับตาอธิษฐานกับหลวงปู่แน่ๆว่าอาจจะต้องการให้ลูกสร้างบารมีในเพศบรรพชิตขอให้ลูกได้ใบดำพอเปิดมาเป็นใบดำจริงๆผมนี่ปลื้มยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกครับยิ่งมั่นใจว่าชีวิตนี้กูอุทิศให้พระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลังมาบวชได้สามพรรษาอย่าแม่ป่วยเป็นมะเร็งผมรวมพลังบุญทุกบุญที่มีทั้งบุญบวชบุญสร้างองค์พระบุญปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตส่งให้แม่ทุกวันไม่ขาดเลยไม่นานอาการท่านก็ดีขึ้นจนหายจากโรคร้ายอย่างน่าอัศจรรย์เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ผมเชื่อมั่นหมดหัวใจว่าบุญมีจริงและใจหยุดนิ่งคือแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหตุการณ์ที่โยมแม่หายจากโรคร้ายอย่างน่าอัศจรรย์ครั้งนั้นทำให้ผมช่วยในบุญเพิ่มขึ้นอีกมากเลยครับนี่เนาะ

ต่อมาผมได้รับมอบหมายจากเจ้าอธิการสุชยามุนิเซโถไหนอ่ะองค์นี้เหรอประธานศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสเนี่ยบ้านลมเย็นเนาะให้ไปประจำที่ศูนย์กระวิดแก้วสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ใต้สุดๆของประเทศครับการสร้างบารมีในพื้นที่ปลายด้ามกวานไม่ใช่แค่งานเผยแผ่ธรรมะแต่คือการสร้างบารมีที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันยิ่งอยากใช้เวลาที่มีสร้างบารมีให้เต็มที่ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับพอไปเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเนาะให้ทุกอย่างการเป็นการการสั่งสมบุญถวายแด่พระพุทธศาสนาอย่างสุดหัวใจครับพอเข้าพรรษาที่7ผมก็อบรมเตรียมเจ้าอาวาสตั้งใจทำการบ้าน10ข้อของหลวงพ่ออย่างจริงจังประคองใจนึกถึงองค์พระในทุกอริยบทจนวันหนึ่งองค์พระภายในก็ปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดนี่ขอแค่ขอให้นึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเราเนาะองค์พระภายในก็ปรากฏขึ้นอย่างแจ่มชัดสว่างสวยมั่นคงความสุขที่เกิดขึ้นไม่อาจเปรียบกับสิ่งใดๆในโลกใบนี้ผมจึงเข้าใจแก่นแท้คำสอนหลวงพ่อที่ว่าความสำเร็จของสมาธิไม่ได้เริ่มตอนหลับตาแต่เริ่มจากการรักษาใจให้หยุดนิ่งตลอดทั้งวันผมยิ่งมั่นใจว่าสิ่งที่หลวงพ่อสอนคือเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงจึงตั้งบริจาครักษาพระทั้งภายนอกและภายในทำงานหยาบและงานละเอียดควบคู่กันไปจ้าถูกหลักวิชาจ้านี่คือหนึ่งนอกหนึ่งในจ้า

พอจบหลักสูตรเตรียมเจ้าอาวาสสามารถเข้ามอบตำแหน่งประธาน20มัชฌิมธรรมแก้วโกลกจังหวัดนราธิวาสพร้อมโฉนดที่ดิน4ไร่ให้ทันทีนี่เนาะก่อนหน้านี้เราเช่าตึกตั้งเป็นศูนย์อยู่ครับบอกครับที่ดิน4ไร่นี้เขียวชอุ่มชุ่มฉ่ำด้วยป่าและชุ่มฉ่ำด้วยความว่างเปล่าใช่ไงครับนี่กันเป็นสำราญบุญสร้างเจ้าภาพถวายดินในบุญสีไร่ไปสร้างศูนย์วิทยาธรรมแก้วโกรกครับนี่ครับ

จากพื้นที่ว่างเปล่าผมก็จัดพิธีทอดพระป่าขึ้นสร้างกุฏิห้องน้ำและหอฉันครับนี่โอ้ดีจัง

0: เพื่อเชิญชวนมาสวดมนต์นั่งสมาธิและอบรมเยาวชนพร้อมเปิดเส้นทางบิณฑบาตและจัดกิจกรรมต่างๆและงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องครับโอ้สุดยอดเลยถือว่าหัวใจยิ่งใหญ่มากเลยเนาะในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอย่างนั้นผมได้ริเริ่มเส้นทางบิณฑบาตและชวนชาวบ้านในหมู่บ้านมาสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมกันทุกวันครับโอ้ดีมากเลยสุดยอดเลยโอ้สาธุแล้วมีพระกี่องค์จ๊ะ
1: ตอนนี้มี8รูปครับ
0: อ๋อนี่เทศสอนศีลธรรมในโรงเรียนสาธิตจัดอบรมเยาวชนก็คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโอ้ดีจังดีจังดีจังในวันสำคัญทางพุทธศาสนาทั้งศูนย์ก็จุดจะพิธีจุดโคมประทีปและเวียนประทักษิณครับดีจังเลยดีจังโอ้สาธุสาธุทั้งศูนย์ได้ถวายข้าวสารอาหารแห้งและคณะสงฆ์และมอบให้ชาวบ้านใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้

0: แม้แต่ชาวพุทธในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียก็ยังรวมตัวกันข้ามพรมแดนมาร่วมบูชาข้าพระที่ศูนย์เป็นประจำดีจังเลยมากันเยอะไหมจ๊ะข้ามแดนมาเนี่ย
1: ก็ประมาณ30ท่านได้ครับ
0: สิ่งที่แท้ผมยิ่งมั่นใจว่าธรรมะไม่มีพรมแดนถ้าใจคนพร้อมรับแสงสว่างพระธรรมย่อมเดินทางไปถึงได้เสมอโอ้ดีจังนี่จะทุกวันพระชาวบ้านในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียพร้อมใจมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมในบ้านกัลยาณมิตรอย่างสม่ำเสมอครับโอ้ดีจังดีจังดีจังสาธุจ้ะแล้วจะงานเผยแผ่ผมยังได้ทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการจะได้รับความไว้วางใจทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดการอำเภอยี่งอบาเจาะยี่งอบาเจาะสาธุจ้ะช่วงหนึ่งผมส่งผลการปฏิบัติธรรมถวายหลวงพ่อและได้รับโอวาทกลับมาว่าให้อาราธนาพระธิดาไปช่วยแผ่นดินตรงนั้นและทำที่ตรงนั้นให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมโอวาทนี้กลายเป็นเข็มที่ชีวิตผมตั้งแต่นั้นมาผมยึดคำสอนละเอียดแล้วงานเสร็จไวเป็นหลักทำงานเราทุกครั้งที่ใจหยุดนิ่งงานยากก็กลายเป็นง่ายจ้ะเนี่ยจำประโยคนี้ไว้ให้ดีแล้วกันทุกครั้งที่ใจหยุดนิ่งงานยากก็กลายเป็นง่ายนะจ้ะอุปสรรคกลายเป็นบทเรียนและผู้มีบุญก็ค่อยๆกลับมาช่วยงานอย่างน่าอัศจรรย์ครับนี่จ้ะพ่อครับเมื่อมองย้อนกลับไปทุกเหตุการณ์ตั้งแต่คืนข้างเชิงตะกอนอุบัติเหตุเฉียดตายเสียงระเบิดที่ปลายด้ามขวาอีกจนถึงวันค้นพบองค์พระภายในรู้เป็นบททดสอบที่หล่อหลอมผมให้พร้อมสำหรับภารกิจในวันนี้สาธุจ้ะบุญที่ยิ่งใหญ่สุดในชีวิตผมคือการได้มีหลวงพ่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตสาธุฟังเพลงดีกว่า

0: โอ้สาธุสาธุสาธุผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่อที่เมตตาเปลี่ยนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งให้คนพบคุณค่าที่แท้จริงของชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจผมขอที่ทุกลมหายใจรักษาความเป็นพระแท้ดีจ้าสาธุจ้าสร้างบารมีตามรอยหลวงพ่อไปจนถึงที่สุดจนตามกราบผมและทีมงานขอน้อมบุญกุศลทั้งหมดถวายแด่หลวงพ่อสาธุขอหลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงเป็นหลวงพ่อร่มใสเป็นแสงสว่างนำทางลูกๆทุกคนได้สร้างบารมีตามรอยหลวงพ่อไปตลอดนานเท่านาน
1: สาธุ
0: กับผมเลิฟและเคารพหลวงพ่อสุดใจครับโอ้หวานจริงเลยนะรักหลวงพ่อล้นใจโอ้หวาน

ก็เราได้ติดตามเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตผ่านการทบทวนจากคุณครูไม่ใหญ่ช่วงนี้เราก็คงจะได้ติดตามกันเป็นภาพเป็นเสียงอะนะก็คงจะได้ติดตามกันยาวนานกันต่อไปเอาละวันนี้เราก็กลับมาถึงในช่วงที่สองของเรานี้ก็คือได้ขยายความเกี่ยวกับเนื้อหาที่ตั้งหัวข้อเอาไว้ตั้งแต่เริ่มรายการว่าเรื่องมนุษย์ที่หายไปตอนที่หนึ่งคือที่นำเอาเรื่องนี้มาก็เพราะว่าในช่วงตั้งแต่น่าจะตั้งแต่ช่วงโควิดเนาะโควิด19ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากโรคภัยไข้เจ็บหรือภัยจากน้ำมือมนุษย์ภัยจากอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลยทั้งอัคคีภัยอุทกภัยหรือจะเป็นเรื่องราวของการทำสงครามการเข็นการฆ่าอะไรกันต่างๆมากมายก่ายกองซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้มนุษย์นั้นสูญหายไปหรือตายไปเป็นจำนวนมากก็นี่ภัยพิบัติเหล่านี้ถ้าเรามองตามวัฏจักรก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานี่ก็คงจะมีกันมายาวนานแต่ได้ยินทุกอย่างมันมีเหตุนะมีเหตุซึ่งวันนี้จะได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างไรและมนุษย์ที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปอยู่ตรงไหนมันจะกลับมาไหมนะก็มาดูกันในเรื่องราวกันเรื่องนี้เรื่องนี้นั้นมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่20พระสุตตันตปิฎกเล่มที่12ฉบับมหาจุฬานะอังคุตรนิกายเอกทุกขติกนิบาตปโลกสูตรปโลกสูตรจริงๆถ้าแปลจากความหมายของพระสูตรนี้จะเรียกว่าความเป็นไปของโลกแต่ท่านขยายความว่าด้วยเหตุทำให้จำนวนมนุษย์มีน้อยลงจำนวนมนุษย์มีน้อยลงนะครั้งนั้นพราหมณ์มหาศาลคนหนึ่งก็คือพราหมณ์เศรษฐีเป็นพราหมณ์ที่มีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่จริงคำไปยันใหญ่เอาไว้เนี่ยเขาก็จะมีคำเฉพาะของเขาว่าเข้าไปแล้วได้นั่งอยู่ในที่สมควรส่วนข้างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นขยายความแต่นี้มันมีซ้ำๆกันหลายๆพระสูตรท่านก็เลยตัดออกไปเหลือเป็นว่าเอาไปยันใหญ่ให้รู้กันก็แล้วกันว่าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีที่นั่งอยู่ที่อันเหมาะอันสมพราหมณ์มหาศาลนั้นนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้ฟังมาแต่พราหมณ์ผู้เป็นบรรพบุรุษผู้เฒ่าผู้ใหญ่ผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นอาจารย์ของอาจารย์ซึ่งกล่าวอยู่ว่าทราบมาว่าในการก่อนโลกนี้หนาแน่นไปด้วยมนุษย์เหมือนอเวจีมหานรกหมู่บ้านตำบลชนบทและเมืองหลวงมีทุกระยะไก่บินตกท่านบอกว่าเนี่ยท่านได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าคนรุ่นเก่าๆแก่ๆอาจารย์ของอาจารย์ต่างๆเนี่ยบอกกันมาต่อๆว่าแท้ที่จริงโลกใบนี้ในยุคนั้นยุคก่อนนู่นนะผู้คนมันมีมากมายหลายกองเหลือเกินมีมากขนาดไหนท่านเปรียบเทียบบอกมีมากจนกระทั่งเหมือนอเวจีมหานรกนั่นแสดงว่าเขารู้ว่าอเวจีมหานรกมีสัตว์นรกมันเยอะมากมนุษย์ในยุคนั้นเยอะนะแล้วก็ท่านบอกว่าขนาดว่าไก่บินไปตกที่หนึ่งก็เป็นหมู่บ้านบินไปตกอีกที่หนึ่งก็เป็นตำบลเป็นชนบทเป็นเมืองหลวงเนี่ยคือทุกๆไก่บินตกไปเนี่ยก็จะมีชุมชนเกิดขึ้นเอาไก่ที่มันแข็งแรงที่สุดมันจะบินได้กี่เมตรเนาะเอาสมมติว่าไก่มันบินได้แบบเต็มที่เลยนะเอาท่านก็ไม่ได้บอกว่าไก่สายพันธุ์ไหนอาจจะบินได้5กิโลเมตรคงไม่ถึงมั้งนะไก่น่าจะบิน5กิโลเมตรเอาว่า2กิโลเมตรนั่นแสดงว่าทุกๆ2กิโลเมตรเราตีคำนวณจะมีหมู่บ้านเกิดขึ้นจะมีตำบลจะมีโอ้โหผู้คนมากมายขนาดนั้นในยุคนั้นข้าแต่ท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์

ุกวันนี้หมดไปเหลืออยู่น้อยคือถ้าเทียบในยุคปัจจุบันโน้นนะท่านบอกยุคปัจจุบันที่ท่านอยู่เมื่อ 2,000 กว่าปีเนี่ยมันก็ยังมีน้อยหมดไปเหลืออยู่น้อยแม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้านแม้ตำบลก็ไม่เป็นตำบลแม้เมืองก็ไม่เป็นเมืองแม้ชนบทก็ไม่เป็นชนบทคือมันล่อยหลอลงไปมากเหลือเกินไอ้เมืองที่มันเคยใหญ่ๆโตๆก็อาจจะเหลือเป็นเมืองร้างเมืองเล็กๆลงไปหรือหมู่บ้านต่างๆมันก็สูญหายไปหายสาบสูญไปต่างๆทั้งตำบลทั้งเมืองหลวงทั้งชนบททั้งเนี้ยมันหายไปไหนหมดเกิดความสงสัยแล้วว่าไอ้สิ่งที่ได้ฟังข้อมูลที่ฟังมาก่อนมันเป็นเรื่องจริงไหมก็เลยมาถามพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์มนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมนี่เราดูนะยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยธรรมผิดต่างหยิบฉวยสัตราวุธอันคมเข็นฆ่ากันและกันอันนี้ท่านมาขยายความเพิ่มเติมให้อันนี้เป็นการขยายความของทางด้านของอัตถกถานะท่านก็ขยายความว่าไอ้คำว่ายินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมหมายถึงความยินดีในบริวารของคนอื่นนั่นก็แสดงว่าการที่เราอยากได้บริวารอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้สิ่งของอยากได้ของคนอื่นเนี่ยเขาเรียกเป็นความยินดีที่ไม่ชอบธรรมเดี๋ยวเราฟังต่อไปเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมท่านเน้นถึงเรื่องของการยินดีบริวารซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาหรือเป็นการเอามาใช้แรงงานทาสแรงงานอะไรต่างๆพวกนั้นเยอะแยะมากมายในยุคนั้นนะสองความโลภที่ไม่สม่ำเสมอหมายถึงความโลภที่เกิดขึ้นเฉพาะในวัตถุที่ผู้อื่นครอบครองหวงแหนนี่มันจะมีคือแย่งชิงทรัพยากรถ้าโดยความหมายนี้อย่างแรกคือแย่งชิงทรัพยากรบุคคลคือแย่งชิงตัวคนกันสองแย่งชิงทรัพยากรที่เป็นวัตถุธาตุหรือทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองต่างๆสามประกอบด้วยความผิดหมายถึงอะไรหมายถึงเสพวัตถุที่ไม่เหมาะสมได้แก่เสพวัตถุอื่นจากวัตถุที่ชาวโลกยอมรับคำว่าเสพหมายถึงว่าใช้ในสิ่งที่มันไม่น่าใช้หรือว่ากินในสิ่งที่มันไม่น่ากินคำว่าเสพตัวนี้มันไม่ได้ถึงว่าเป็นการเสพยาอะไรต่างๆพวกนั้นแม้ตรงนี้ก็ยังจัดเข้าประเภทนี้เหมือนกันนะคือสิ่งที่เขาไม่ได้เอามาให้เสพไม่ให้กินก็พากันไปเสพไปกินไปดื่มไปเล่นต่างๆเหล่านี้คราวนี้เมื่อมีการทั้ง3ประการเนี้ยพออยากจะได้ทรัพยากรบุคคลพออยากจะได้ทรัพยากรที่เขามีอยู่ในประเทศนั้นๆหรืออยากจะบำรุงบำเรอตนเองโอ้โหเขาให้กินให้ชีวิตอยู่รอดเพื่อจะได้มีเรี่ยวแรงในการสั่งสมความดีก็เอามากินบำรุงบำเรออะไรมากมายไก่กองจนกระทั่งเกินความจำเป็นพอมีเหตุการณ์อย่างนี้ท่านถึงบอกว่าก็ต่างหยิบฉวยสัตราวุธอันคมเข็นฆ่ากันและกันคือในยุคก่อนนั้นเข็นฆ่าเนี่ยเขาไปยึดไปทะเลาะกันก็หนึ่งละไปเอามาเป็นทาสเอามาเป็นแรงงานส่วนหนึ่งก็คือเกณฑ์คนเขาเรียกเป็นเฉลยศึกนั่นนะสองก็คือเอาทรัพยากรเอาทรัพยากรเอาทรัพย์สินเงินทองเอาข้าวของช้างม้าบัวควายต่างๆก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นการทำการยุทธการสงครามในยุคนั้นเมื่อทั้ง3ข้อเนี่ยมันจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการเข่นฆ่าด้วยการหยิบฉวยอาวุธอันคมเข่นฆ่ากันและกันก็เลยอยากนำยกตัวอย่างมาให้ดูว่ามนุษย์นี่มันเข่นฆ่ากันแบบโอ้โหมหาศาลนะเนี่ย5สงครามประวัติศาสตร์ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกนี่เอามาจากข้อมูลในเว็บไซต์สนุก .com เลยนะดูที่ว่า5สงครามเราคำนวณดูว่ามันเข็นฆ่ากันเนี่ยตายไปกี่ล้านคนแล้วเฉพาะเอาตัวอย่างย่อๆมานี่นะ5สงครามที่มีผู้เสียชีวิตมาก

ที่สุดโดยอ้างอิงจากงานวิจัยทางประวัติศาสตร์และฐานข้อมูลสากลอันดับหนึ่งก็คือสงครามโลกครั้งที่สองในปีค.ศ. 1939ถึง1945ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 70 ถึง 85 ล้านคนโอ้โหดูนะดูดิมันก็แปลกเนาะมันก็ไม่ได้เอาไปกินนะมันก็ไม่ได้เอาไปกินมันก็ไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไปนะเอ๊ะมันเข็นมันฆ่ากันทำไมอันนี้มันก็น่าคิดนะบางทีบางคนไม่มีความอาฆาตมาดร้ายมีความเข็นไม่แค้นคาดอะไรกันเลยนะนอนหลับสบายสบายอยู่เอ้าถูกระเบิดตูมตายเลยดูดิเนี่ยฆ่ากันไปถึง 70 ถึง 85 ล้านคนสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครอบคลุมหลายทวีปและเกี่ยวข้องกับหลายประเทศส่วนใหญ่ของโลกความสูญเสียไม่ได้จำกัดแค่ในสนามรบแต่รวมถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การทิ้งระเบิดเมืองและการใช้อาวุธนิวเคลียร์ตัวเลขผู้เสียชีวิตส่วนมากเป็นพลเรือนก็ดูดิไอเราก็ไม่รู้อินโนอินเดเนาะคนในยุคนั้นน่ะอย่างที่บอกก็หลับสบายสบายอยู่เอาตูมเดียวเอาไปทั้งครอบครัวก็มีไปทั้งเมืองก็มีนี่ครั้งใน5ครั้งเนี่ยนะครั้งเนี้ยถือว่าสูญเสียมากที่สุดแล้วก็คือ 70 ถึง 85 ล้านคนอันนี้เฉพาะที่มีบันทึกไม่ได้ย้อนกลับไปก่อนนู้นอีกนะ2การลุกรานของมองโกลคริสต์ศตวรรษที่13ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 30 ถึง 40 ล้านคนการขยายอำนาจของจักรวรรดิมองโกลภายใต้การนำของเจงกิสข่านและผู้สืบทอดทำให้เมืองใหญ่หลายเมืองหลายแห่งในเอเชียและตะวันออกกลางถูกทำลายล้างอย่างหนักนับเป็นหนึ่งในการพิชิตดินแดนที่รุนแรงที่สุดในยุคกลางโอ้นี่หล่นลงมาขั้นที่สองเนี่ยหมดกันไปอีก 30-40 ล้านนี่เราเอา80ล้านโดยเฉลี่ยเอา80ล้านมาบวกกับ40ล้านนี่หมดไปแล้ว120ล้าน120ล้านนี่มันเยอะกว่าเมืองไทยทั้งประเทศแล้วนะดูฆ่ากันขนาดนี้เลยเนาะมนุษย์เออแปลกดีจังฆ่ากันทำไมนะมันน่าคิดนะเพราะยังไงเนี่ยที่3ข้อที่บอกนั่นไงเพราะอยากได้ทรัพยากรมีความโลภไม่อยากได้ทรัพยากรเขาอยากได้บุคลากรเขาอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้บ้านได้เมืองเขาเออจากคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นกันคนที่ไม่มีความอาฆาตมาดร้ายอะไรกันเข็นฆ่ากันตายกันเป็นร้อยๆล้านขนาดนี้อย่างที่3สงคราม3ก๊กปลายราชวงศ์ฮั่นประมาณคริสต์ศักราชหรือว่าค.ศ. 280ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ 30-40 ล้านคนผลรวมผลจากการอดอยากและโรคระบาดด้วยอันนี้ 30-40 ล้านเนี่ยคือทั้งเรื่องของสงครามแล้วก็โรคร้ายการอดอยากตายด้วยนะความขัดแย้งยืดเยื้อในจีนช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองระหว่างรัฐต่างๆความสูญเสียจำนวนมากไม่ได้เกิดจากการลบเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้ประชากรลดลงอย่างรุนแรงดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็ศึกษาด้วยว่าเออมันเราไม่สมควรที่จะเอาไปเข็นไปฆ่ากันอย่างนั้นดังนั้นบางคนไปศึกษาแล้วไปเอากลยุทธ์ของเขามาอะไรมาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันว่ามันไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดนะมันเป็นเรื่องราวที่อันนี้ความเห็นส่วนตัวพี่ไม่ได้ไปอ่านไปศึกษาเพราะบางคนชอบไปเอาอะไรนะกลยุทธ์ของสามก๊กอะไรต่างๆพวกนั้นนะเพราะมันเป็นฆาตกรไงวางแผนฆ่ากันนะถ้าจะเอามาเป็นเพื่อนแม่แบบต้นแบบทำไมไม่เอาไปเอาประวัติพระอรหันต์อสีติ80นู่นหรือประวัติของการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแม่แบบบางคนไปเอาเรื่องราวของพวกนี้มาคือว่าจริงๆเราไม่เคยอ่านนะไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่นะเราจะไม่ต้องไปเอาประวัติของฆาตกรมาเป็นแม่แบบบางคนเอามาบอกมาสอนมาเล่ามากล่าวกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้มันก็น่าจะศึกษาเป็นแค่ประวัติว่าโอ้โหมันวางแผนฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอบางคนยิ่งไปชื่นชมมนุษย์โมทนาบาปกว่าเขาไปอีกนะโอ้เมืองนี้ยกไปฆ่าเมืองนู้นได้มากโอ้มันสะใจอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วจะเป็นบาปติดตัวเราไปดังนั้นให้เห็นว่าโอ้ฆ่ากันไปหมดแล้วก็มีรวมผลไปถึงการกดอยากและโรคระบาดถึง30-40ล้านคนมาครั้งที่4เนี่ยสงครามโลกครั้งที่1
ใน

คศ1914ถึง1918ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ15ถึง20ล้านคนเนี่ยเบาลงมานะแต่ถ้าลองระบวกดูดิว่าจากประมาณ80มา40 120บวกอีก40เป็น160บวกอีก20อ่ะเนี่ยเป็น180ล้านก็ไปแล้วนะมหาศาลนะนี่ถ้าเกิดเอาศพมาเรียงกันนี่แผ่นดินไทยเราจะพอวางไหมเนี่ย180ล้านครบ180ล้านศพนะอันนี้เฉพาะแค่4ครั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นจากความตึงเครียดในยุโรปขยายเป็นสงครามระดับโลกเทคโนโลยีทางการทหารสมัยใหม่เช่นปืนกลและแก๊สพิษทำให้จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงอย่างไม่เคยมีมาก่อนในเวลานั้นเนี่ยโอ้ฆ่ากันไปได้เนาะ15ถึง20ล้านคน5สงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2ในคศ1937ถึง1945ผู้เสียชีวิตโดยประมาณ15ถึง25ล้านคนความขัดแย้งระหว่างจีนและจักรวรรดิญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกซึ่งภายหลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่2ในสมรภูมิเอเชียเหตุการณ์อย่างการสังหารหมู่ที่หนานจิงทำให้พลเรือนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยท่านถึงบอกว่าพอมีความโลภที่จริงก็ความโลภพวกนี้มันมาจากอะไรก็มาจากผู้นำนั่นแหละผู้นำสูงๆอ่ะผู้มีอำนาจอยากได้บ้านได้เมืองเขาอยากได้พูดง่ายว่าอยากเป็นเจ้าโลกตนเองมีบ้านมีเมืองอยู่แล้วก็ยังไม่พออยากจะยึดเมืองนั่นอยากจะกินเมืองนี่จะตีทรัพยากรเอาคนเขาจะเอาทรัพยากรเขามาคือไม่เพียงพอแท้ที่จริงในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีทรัพยากรหล่อเลี้ยงประเทศของตนเองดีอยู่แล้วแต่ความโลภไงเนี่ยอย่าไปแสวงหาไปเข็นไปฆ่าไปทำลายล้างชีวิตคนอื่นเขาโดยให้เหตุผลสวยหรูให้กับตนเองดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการหยิบอาวุธเข็นฆ่าต่อสู้ซึ่งกันและกันทั้งๆที่เราก็ได้รู้เรามนุษย์เนี่ยมันมาจากแหล่งเดียวกันมาจากจุดเดียวกันแล้วก็มีหน้าที่ที่จะมาทำหน้าที่สั่งสมบุญบารมีเพื่อจะเดินทางไปจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือจะไปสู่พระนิพพานจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามรู้ก่อนเข้าใจก่อนก็ไปถึงก่อนเหมือนพระอรหันต์เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจกพุทธเจ้าหรือพระอริยบุคคลท่านรู้ก่อนมีปัญญาก่อนก็ไปถึงก่อนส่วนผู้ที่ยังมืดมัวอยู่หรือรู้ช้าเข้าใจช้าก็ไปถึงช้าแต่ยังไงก็ตามก็ต้องไหลไปที่นั่นแล้วก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือพระนิพพานหรือที่สุดแห่งธรรมดังนั้นท่านถึงบอกต่อว่าในข้อเมื่อกี้เราขยายความไปถึงว่ามนุษย์เนี่ยมันเข็นฆ่ากันที่ตายไปจำนวนมากก็เพราะว่าเกิดความโลภนะเกิดความโลภเกิดความทะยานอยากที่อยากจะได้ของคนอื่นเขามาโดยวิธีการผิดธรรมเนียมผิดประเพณีคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปอีกว่ามนุษย์ทุกวันนี้ยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทำผิดแต่ทั้ง3ข้อนี้นะยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยความด้วยทำผิดเมื่อมนุษย์เหล่านั้นยินดีด้วยความยินดีที่ไม่ชอบธรรมถูกความโลภที่ไม่สม่ำเสมอครอบงำประกอบด้วยทำผิดฝนย่อมไม่ตกตามฤดูกาลมาแล้วนี่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลในช่วงที่มันสมควรจะตกก็ไม่ตกช่วงที่มันไม่อยากจะให้ตกมันก็ตกดีนักหนาบางช่วงเดือนเมษานี่มันไม่น่าจะตกเนาะแหมเราจะจัดงาน 40,000 วัดมันตกแทบทุกปีเรื่องงานมาฆะอะไรอย่างเงี้ยมันทำไมมันมาเมืองนอกฤดูกาลเนี่ยช่วงหลังๆมาเนี่ยฝนย่อมไม่ตกตามฤดูกาลช่วงฤดูเดือนที่มันจะชาวไร่ชาวนาก็จะทำไร่ทำนากันก็โอ้ขอให้ตกเถิดตกไม่ตกนะทำท่ามืดมาแล้วก็หายไปมืดมาก็หายไปบางทีก็มีฟ้าแลบฟ้าร้องให้อุ่นใจหน่อยพวกก็ดีอกดีใจบางพวกก็โอ้โหไม่รู้จะทำยังไงก็เลยพากันไปแห่นางแมวโอ้มันเป็นสัตว์เดรัจฉานเอามันไปทรมานหนูพี่ไม่เข้าใจว่าทฤษฎีไหนเอาแมวไปใส่ตะกร้าแล้วก็เอาน้ำมาลดมันเป็นเด็กเคยเห็นนะเขาแห่นางแมวกันเอ๊ะเราก็สงสัยมันน่าสงสารนะเอาไปแห่ไปบ้านนั้นก็เอาน้ำสาดมันก็ร้องดิแมวกับน้ำมันไม่เคยถูกกันน่ะร้องแล้วก็โดดไปบ้านนั้นก็เอาน้ำ

ฉีดเอาน้ำลดเอาน้ำจนแมวหนาวสั่นเกือบตายแต่คนก็ดันบอกว่าเดี๋ยวเทพเจ้าจะดลบันดาลซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวแทนที่จะมาดูว่ามนุษย์นี่แหละเป็นคนทำลายล้างธรรมชาติมันเลยทำให้เกิดฝนฟ้าไม่ถูกต้องตามฤดูกาลไม่รู้ว่ามันไปออกที่แมวได้ยังไงไม่รู้ใครเป็นคนเริ่มต้นชีวิตแมวน่าสงสารแต่ตอนหลังมาเขาก็มีพวกรณรงค์เนาะพวกรักสัตว์เขาก็รณรงค์ว่าโอ้มันน่าสงสารก็เลยเอาแมวปลอมเอารูปปั้นแมวแทนอย่างนี้ก็ยังดีหน่อยลดไปเถอะเขาเนี่ยจะลดเท่าไหร่ก็ลดไปเอาอะไรนะแมวญี่ปุ่นน่ะก็เรียกกันนะโดเรมอน